0: 2ถึง3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
1: ความรู้สึกความจำความคิดเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
0: ความรู้สึกความจำความคิดเกิดจากการรับรู้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอยู่ในถิ่นที่ดีคบแต่คนดี
1: ๆฟังแต่ธรรมดี
0: ๆมันนำมาใส่ใจ
1: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
0: เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจำถูกคิดถูกรู้สึกเฉยนั่นแหละที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนจำผิดคิดผิดรู้สึกทุกข์จำผิดคิดผิดรู้สึกสุขจำผิดคิดผิดรู้สึกเฉยไม่ใช่ที่พึ่งของใจ
1: ตนก็ไร้ที่พึ่ง
2: คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้จากใจศิสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
3: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: ร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
3: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
5: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
4: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
5: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18 ใบอีกหน่อยเนี่ย ไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
4: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิจปาโลรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบตามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
7: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรณิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: ที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตร

0: างการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุชเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
1: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
0: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการระบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 100 Indonesia Master ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21ต่อ13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3ต่อ0เซตคว้าสัมภาระแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนโอชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3ต่อ0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บรูบริกมาได้3ต่อ2เซตได้ดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3ต่อ0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3ต่อ0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโนงกฤตินวรวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จท่านสุพนัชชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์และจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่ดารันตมนวรินทร์เนียมเนติพันธ์จากสโมสรจินตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินทร์เนียมเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่จิตานันเอกปันสิงสโมสรจิตนาบีโดยทีมสโมสรจิตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม

0: ด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยโดยเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์สุขันคาเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26
2: 1 นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูง ภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ 5-10 พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒน

0: waking up.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุ

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: แล้วคุณจะจ้างผมไว้ในฐานะอะไรไม่ทราบฮะ
2: ก็ในฐานะสามีที่รักสิคะ
1: นั่นในเรื่องส่วนตัวนะจ๊ะแล้วเรื่องงานล่ะ
2: จะเริ่มงานเลยเหรอคะ
1: เราจะรังรออะไรอีกล่ะ
2: จะให้คุณเด่นเป็นผู้จัดการค่ะดีมั้ย
1: ผมจะไม่รู้งานอะไรเลยนะ
2: ไม่ยากหรอกค่ะไม่เคยมีใครเป็นมาตั้งแต่กำเนิดมาฝึกเอาทั้งนั้น 2-3 เดือนก็คล่องเก่งกว่ารักเด้ซะด้วยมั้ย
1: จะเก่งกว่าผู้ชำนาญอย่างรักเด้ได้ยังไงกันล่ะฮะ
2: เพราะว่าคุณเรียนมาสูงกว่ารักเร่เข้ามาในวงการพลอยโดยไม่รู้อะไรเลยเรียนมาจากประสบการณ์ทั้งนั้นแล้วก็จดจำเอาไว้แม้แต่การดูพลอยเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะ
1: ถ้ามีคุณคอยเป็นครูนะผมคงจะทำได้ตามที่คุณต้องการนะ
2: แต่ว่าข้อสำคัญ
1: อะไรเหรอฮะ
2: ไม่กลัวผีคุณเกิดไกลนะคะ
1: โอ้ไม่อยู่ในความสนใจของผมเลย
2: ตายโหงนะที่ห้องทำงานน่ะ
1: เรื่องเลวร้ายนะหมดยุคไปแล้วด้วยฮะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็ตกลงค่ะ
1: เราจะเริ่มกันวันนี้เลยดีไหมฮะจะได้ไม่เสียเวลาไง
2: ก็ได้ค่ะ
1: งั้นก็ตื่นเถอะ3 โมงกว่าแล้วนี
2: ่งั้นก็ฉุดเมียหน่อยสิคะ
1: เอานะ
2: ค่ะ

0: ใครโทรมาเนี่ยครับ
1: ไม่ใช่โทรค่ะเด็กข้างล่างเรียกว่าไง
2: มีเรื่องจะรายงานให้ทราบครับ
1: ด่วนเหร
2: อคร
1: ับ รอสักครู่นะเดี๋ยวจะลงไป
2: ครับ
1: เดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ
0: เรื่องอะไรล่ะฮะ
1: ยังไม่ทราบค่ะ
0: เห็นว่าด่วนนี่
1: เดี๋ยวจะลงไปคุยกันค่ะ
0: แต่ก็อาบน้ำแต่งตัวเถอะ
1: ค่ะเดี๋ยวทานอะไรเบาๆคุยธุระเสร็จแล้วออกไปหาข้าวทานกันข้างนอกตกลงนะคะ
0: ครับผม
1: ถ้าอย่างนั้นให้เมียอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวสามีค่อยอาบนะคะ
0: ครับผม

0: ขอบคุณฮะ
1: ไม่ทราบว่าชอบรสขนาดไหนก็เลยชงให้กลางๆไม่แก่ไม่อ่อนไม่หวานไม่ขม
0: โอ้ฝีมือคุณแล้วก็ผมทานได้ทั้งนั้น
1: ปากหวานจริงนะคะ
0: อ้าก็จริง
1: ทานแต่ข้าวเดี๋ยวเย็นซะหมด
0: เออไหนว่ามีงานด่วนไงล่ะ
1: กำลังจะเรียกค่ะใครอยู่ข้างนอกอ่ะเรียกกล้วยเข้ามาสิ
0: อ๋อเมื่อกี้นี่กล้วยเหรอ
1: ค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: จ้ะอรุณสวัสดิ
0: ์สวัสดีตอนเช้านะความจริงมันก็สายแล้วล่ะ
1: กาแฟชงนะถ้าจะเอาก็กล้วย
2: ครับผมขอพูดเรื่องด่วนก่อนดีกว่าครับ
1: อ่ะงั้นว่าไปฉันจะไปชงให้ก็ได้แล้วก็ฟังไปด้วย
2: ขอบคุณครับคนของคุณเด่นที่อยู่ในไร่ของชนนีรายงานให้ทราบครับ
0: เหรอว่าอย่างไรบ้าง
2: คือเมื่อเช้านี้พวกที่ในไร่ยกขบวนออกจากไร่เข้าไปในเมืองชนมีทั้งทนายประกิตเจ้าโอ้ยชนนีชนทิชาเจ้าซาปรากฏว่าทั้งหมดตรงไปที่โรงพยาบาลครับ
0: ฮะไปโรงพยาบาล
2: ครับ
1: งั้นก็คงจะไปเยี่ยมเจ้าปลิว
2: ครับเขารู้กันแล้วว่าเจ้าปลิวกับพยาบาลถูกฆ่าตาย
1: แล้วยังไง
2: ตอนที่โทรทางไกลมาบอกทั้งหมดกำลังไปที่สถานีตำรวจครับ
0: ฮะ
1: แล้วมีอะไรอีกไหม
2: ก็มีแค่นั้นครับตอนที่กำลังติดตามอยู
1: ่ว่าไงคะคุณเด่นพวกมันไปโรงพักคิดว่าเรื่องอะไรคะ
0: เรื่องเจ้าปลิวกับพยาบาลหรือเปล่า
1: ฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นล่ะ
0: แปลว่าปันจะไปให้การเรื่องเจ้าปลิวถูกฆ่า
2: เอผมว่าแบบนี้มันไม่ค่อยจะดีซะแล้วล่ะครับ
0: ใช่มันทำท่าไม่ค่อยดีซะแล้ว
1: คิดว่ามันจะเดินทางมาที่นี่พร้อมตำรวจไหม
0: ยากที่จะทราบนะแต่ก็อย่าประมาทต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อม
1: กล้วย
2: ครับ
1: ออกไปสั่งคนของเราเตรียมพร้อมเอาไว้ปิดทางเข้าออกใครจะผ่านประตูต้องได้รับอนุญาตจากฉันแล้วก็เรียกจอดแสบเปรี้ยวเค็มรวมทั้งกล้วยด้วยมาพบฉันอีกที
2: ครับ
1: รีบไป
2: ครับ
1: พวกมันขึ้นโรงพักครั้งเนี้ยไม่เป็นผลดีต่อเราแน
0: ่ไอ้โอ้ยทำแสบอีกตามเคยคุณคิดว่าถ้ามันแจ้งความมันจะทำอะไรเราได้ไหมฮะ
1: ฉันไม่แน่ใจค่ะว่ามันจะมีหลักฐานอะไรเล่นงานเราหรือเปล่าแต่เราจะประมาทไม่ได้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันอาจจะพลิกหน้ามือไปหลังมือได้อย่างน้อยเขาอาจจะจับเราเป็นผู้ต้องหาถึงเราจะประกันตัวได้มันก็คงจะยุ่งไม่น้อยล่ะค่ะ
0: แล้วคุณเรียกคนของเรามาทำไม
1: ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดสิคะอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อเราทำลายให้หมดทิ้งเอาไว้เดี๋ยวจะพากันลำบาก
0: แล้วเรื่องอื่นล่ะถ้าเป็นความลับไม่ต้องบอกผมก็ได้
1: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะคุณเด่นไหนๆเราก็ร่วมหัวจมท้ายกันละเราไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังกัน
0: ขอบคุณ
1: ฉันจะกวาดเก็บทรัพย์สินทั้งหมดเคลื่อนย้ายไปจากที่นี่โดยเฉพาะพลอยก้อนนั้น
0: พลอยก้อนนั้นพลอยอะไรกัน
1: ทับทิมสยามราคา10 ล้านสิคะ
0: เรื่องนี้มาตั้งนานมาแล้วยังอยู่อีกเหรอ
1: ค่ะ

0: นี่เราฝันไปหรือเปล่าเนี่ยทับทิมสยามราคาเป็น10ล้านยังอยู่เราเพ้อฝันลมๆแรงๆแท้ๆมันยังอยู่อีกเนี่ยเธอจะเคลื่อนย้ายมันออกไปจากที่นี่ดีละถ้ามีโอกาสมันจะต้องเป็นของเรา
1: เป็นอะไรไปคะยิ้มน่ากลัวเหลือเกิน
0: ตาแล้วไม่มีใครรู้เรื่องทับทิมสยามนี่เลย
1: คนที่รู้ก็ตายไปหมดละ
0: ผมนึกว่าคุณขายมันไปตั้งนานแล้วนะเนี่ย
1: เปล่าค่ะเกริกบีบเอาไปจากฉันพอเขาตายฉันก็ย้ายเปลี่ยนที
0: ่แล้วทำไมไม่ขายเอาเงินไว
1: ้ก็เจ้าเปลวมันคอยขวางอยู่ถ้ามันรู้ว่าฉันย้ายทับทิมสยามก้อนนั้นออกมามันจะต้องหักหลังฆ่าฉันชิงเอาไปแน่นอนเหมือนอย่างที่มันขู่ฆ่านั่นแหละทำให้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเราเคลื่อนย้ายออกไปซะก่อนถึงตำรวจจะเข้าค้นก็ไม่มีหลักฐานให้ทำอะไรเราได้ยุ่งนิดหน่อยแต่ว่าปลอดภัยแต่ถ้าทิ้งเอาไว้ถูกค้นพบฉันตายแน่ๆค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นสมควรแล้วขนย้ายเอกสารที่เป็นหลักฐานเอาไปทำลายพร้อมทรัพย์สินเพื่อจำเป็นที่เราจะต้องหนีจะได้ไปได้สะดวกนะ

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ฮัลโหลบริษัทพลอยเพชรสยามค่ะค่ะค่ะอยู่ค่ะได้ค่ะค่ะกรุณารอเดี๋ยวนะคะของคุณค่ะทางไกล
1: ขอบคุณฮะฮัลโหลใช่มีอะไรอ่ะเหรอขอบใจเท่านั้นใช่ไหม
0: ว่าไงคะ
1: ทางเมืองชนบอกว่าพวกไร่ชนนีลงจากโรงพักแล้วหายไปเลยไม่รู้ว่าไปทางไหนเนี่ยเข้าใจว่าออกนอกเมืองเนี่ยกำลังตามเราอยู่พบแล้วจะบอก
0: ออกนอกเมืองชนเขาจะมาเขาสมิงหรือเปล่าคะ
1: นั่นน่ะเสียมันไม่น่าจะพลาดเลย
0: ถ้าเป็นแบบนี้มันต้องมุ่งหน้ามาเล่นงานเราแน่ๆ
1: เอาละยังไงก็เตรียมตัวไว้ก่อนให้ดีที่สุดเพื่อความไม่ประมาท
0: ค่ะคนของเรามาพอดีอะเข้ามาได้เลยเอาล่ะทุกคนฟังนะขณะนี้เหตุการณ์ไม่สู้ดีพวกไร่ชนนีรู้ละว่าเจ้าปลิวกับพยาบาลตายเจ้าโอ้ยขึ้นสถานีตำรวจฉันคาดว่ามันคงจะต้องพูดเรื่องนี้หรืออาจจะยืนยันความสงสัยมาที่พวกเราแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีโทรทางไกลมาจากเมืองชนอีกวางหูไปเดี๋ยวนี้เองว่าเจ้าโอ้ยน่ะลงจากโรงพักเอารถมากับพวกแล้วก็หายไปตามไม่พบเข้าใจว่าจะออกนอกจังหวัดอาจจะเดินทางมาที่นี่ก็ได้เพราะงั้นนะพวกเราเนี่ยจะเฉยกันไม่ได้ที่ฉันเรียกกันมาพร้อมหน้าเนี่ยเพื่อจะบอกให้ระมัดระวังตัวแล้วก็จะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันตรวจสอบเอกสารชิ้นไหนที่สงสัยว่าเป็นอันตรายกับเราเอาออกไปทำลายให้หมดแล้วก็รวบรวมพลอยต่างๆเก็บเอาไปให้พ้นเพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เราคาดไม่ถึงจะได้ไม่มีห่วงอะไรเข้าใจไหม
1: เราควรจะลงมือกันได้แล้วนะช้าไม่ได้สาบเปรี้ยวเค็มอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเอกสารควรให้ช่วยทำอย่างอื่นนะจอดกวยพอรู้เรื่องมาบ้างแล้วช่วยคุณลักเล่ตรวจสอบเอกสารเดี๋ยวนี้นะอะไรที่จะทำลายส่งให้3คนในรับเอาไปเผาซะหรือว่าคุณลักเล่จะใช้ให้ทำลายก็สั่งทันที
0: เอาล่ะนาย2คนเนี่ยนะไปหาฉลงพวกค้อนแล้วก็ขีมมาส่วนอีกคนนึงคอยช่วยอยู่ที่นี่เราจะต้องทำงานด่วนแล้วก็ให้เป็นความลับด้วยรู้กันเฉพาะเพียงเท่านี้เข้าใจไหม

0: ุณโอ้ยมาแล้ว
1: ทางนี้ครับคุณน้อยทางนี้ฮะ
0: เชิญมาทางนี้ครับ
2: ที่บริษัทเป็นไงบ้างครับอาภกิจ
0: ปิดเงียบเชียวเหมือนไม่ได้ทำงานอย่างนั้นแหละ
2: รักแร้ยังไม่มา
0: ไม่แน่ละคุณโอ้ยอาจจะอยู่ข้างในก็ได้นะ
1: ใช่ครับเพราะว่ารอบนอกฮะยังมีคนอยู่ในลักษณะเตรียมพร้อม
2: ทำไมถึงเรียกว่าเตรียมพร้อมนะ
1: มันไม่ทำอะไรกันเลยนี่ครับบางคนก็ยืนกอดอกบางคนก็ทำท่าหลบๆสีหน้าเคร่งเครียดเอาเป็นเอาตายสายตามองขวาดออกมาอย่างระมัดระวังนะฮะ
2: อาคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ใช่คุณโอ้ยผมว่ามันมีการเตรียมพร้อมคนที่จะสกัดกั้นทุกคนที่จะผ่านเข้าออกหรือพร้อมที่จะทำการรุนแรงบางอย่างแต่ละคนมีอาวุธประจำตัวในแบบเตรียมพร้อมจริง
2: ๆมันถืออาวุธสงครามหรือเปล่า
0: เอนั่นอาก็ไม่เห็นนะแต่มันอาจจะเก็บซุกเอาไว้ใกล้ๆมือก็ได้นะ
2: ไม่รู้ว่ารักเล่ยอยู่ข้างในหรือเปล่านะนี
0: ่ผมว่าอาจจะอยู่ก็ได้หรือมั้งเพียงแต่ไม่เปิดด้านนอกให้เห็นว่าบริษัทกำลังเปิดทำงานตามปกติเท่านั้น
2: แล้วอาจจะทำยังไงครับดำเนินไปตามแผนหรือว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
0: ควรจะทำไปตามแผนเดิม
2: แล้วถ้ารักเล่มาอยู่เนี่ยเราจะเจรจากับใคร
0: คุณโอ้ยอย่าไปเชื่อนางคนนี้น่าเล่เหลี่ยมมันเหลือหลายทีเดียว

10ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้ว

ถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio Fresh Up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
15: Mass FM Mass

0: วางใจให้เป็นก็เห็นสุข
1: เพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
2: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากัน
0: ห่วงใยใส่ใจและแบ่งปัน
1: ขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
2: Our happiness
1: Our happiness Mass FM
3: ร่วมตระหนักโดย
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
4: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: Mass FM
7: ร่มธรรมร่ม

กลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะรายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่มีใครบางคนที่ให้กำลังใจและเชื่อว่ากำลังใจนั้นคือสิ่งที่ผลักดันให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปที่สำคัญมากกว่าคงเริ่มมาจากกระบวนการความคิดความคิดนับเป็นพลังที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับตัวเราเองนะคะบรูซลีนักแสดงระดับโลกเคยพูดว่าการเป็นเจ้าของสิ่งใดก็ตามเริ่มต้นที่พลังความคิดดังนั้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตก็คงต้องเปลี่ยนทัศนคติระดับความคิดของตัวเองโอลิเวอร์เวนเดลโฮมซึ่งเป็นนายแพทย์ชาวอเมริกันเคยบอกว่าพลังความคิดของเราไม่ได้ถูกขยายตัวโดยไอเดียใหม่ๆจะไม่มีทางกลับไปสู่ขนาดเดิมได้แล้ววันนี้ล่ะคะความคิดของคุณมีพลังมากน้อยขนาดไหนบางทีมันอาจจะกำลังสะสมขยายตัวจากไอเดียที่เริ่มต้นในวันนี้ก็เป็นได้แล้ววันนี้พอมีไอเดียใหม่ๆเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะกับการไม่จมปลักในความคิดเดิมๆอาจจะเพิ่มไอเดียใหม่ให้คุณก็เป็นได้นะคะจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM อยู่ด้วยกันที่นี่ต่อไปนะ

0: ู่พวกเราจะต้องเป็นดวงประทีปส่องสว่างให้กับตนเองและเราควรที่จะพยายามมิให้มีเพียงแสงสว่างภายในตัวเราเองเท่านั้นแต่เพื่อจะต่อโคมดวงอื่นให้ติดสว่างสวัยไปด้วย
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะ

0: Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200

สำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็คือการมีเป้าหมายในทุกสรรพสิ่งที่คุณทำทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่มีคุณค่าทุกๆผลลัพธ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพียงใดก็คุ้มค่ากับความพยายามค่ะบาบาร่ามิลเลอร์คือที่ปรึกษาทางวิชาชีพที่ทำงานศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่ะเธอได้มีโอกาสพบกับองค์กรหนึ่งซึ่งวิศวกรขององค์กรนั้นมักจะถูกเรียกตัวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่มีลูกค้ามีเรื่องฉุกเฉินวิศวกรแต่ละคนอาจจะถูกเรียกตัวให้มาปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดก็ได้พวกเขาไม่เคยที่จะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาไม่เคยรู้ว่าพวกเขาได้มีวันหยุดหรือไม่อัตราการลาออกของบริษัทนี้ค่อนข้างที่จะสูงเพราะคนเหล่านี้ต่างก็เกิดคำถามว่าเหตุใดพวกเขาถึงต้องการทำงานที่ทำให้พวกเขาไม่มีชีวิตเป็นส่วนตัวเลยในท้ายที่สุดแล้วนั้นบริษัทก็ยอมทำตามคำแนะนำของบาบาร่าค่ะโดยวางนโยบายของบริษัทใหม่ซึ่งตารางงานใหม่นี้ได้จัดพนักงานที่จะทำงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยอิงจากความสมัครใจนั่นเองค่ะซึ่งพนักงานที่ยินยอมก็จะทำงานในช่วงวันหยุดก็จะได้รับวันหยุดชดเชยในช่วงวันธรรมดาแทนคุณผู้ฟังคะการรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนั้นทำให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าค่าตอบแทนเป็นจำนวนมากถึง8เท่าเลยล่ะค่ะ

0: สั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
2: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad Gen 11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
4: An education beyond tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
6: Mass FM.
7: Your happiness.

ู้ฟังคะกับคำถามที่ว่าเสียงเปลี่ยนเสียงโรคอะไรบ้างเสียงแหบจากหวัดสาเหตุและวิธีดูแลค่ะเสียงหายเมื่อเป็นหวัดเกิดจากอะไรเมื่อเป็นหวัดระบบทางเดินหายใจจะอักเสบซึ่งส่งผลกระทบต่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงนะคะได้แก่ปอดหลอดลมกล่องเสียงคอหอยปากและจมูกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเสียงนั่นเองค่ะหากเสียงเปลี่ยนไปในช่วงเป็นหวัดต้องพิจารณาสาเหตุหลักดังนี้นะคะเสียงแหบมักเกิดจากการอักเสบของกล่องเสียงหรือหลอดลมซึ่งเป็นอาการปกติเมื่อกล่องเสียงติดเชื้อเสียงขึ้นจมูกเกิดจากเยื่อบุจมูกบวมทำให้จมูกตีบตันส่งผลต่อการสั่นของเสียงผ่านจมูกเสียงจะเหมือนตอนเราบีบจมูกพูดค่ะหากเสียงเปลี่ยนไปในลักษณะเดียวกันแสดงว่ามีปัญหาที่จมูกนะคะแนวทางการรักษาเสียงแหบจากหวัดคือพักเสียงค่ะหลีกเลี่ยงการใช้เสียงหนักๆเพราะจะทำให้กล่องเสียงอักเสบมากขึ้นดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยให้เสมหะไม่ข้นเหนียวลดอาการระคายเคืองได้ค่ะทานยาตามอาการเช่นยาละลายเสมหะหรือยาแก้แพ้ที่แพทย์สั่งนะคะถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรียควรทานยาปฏิชีวนะให้ครบตามที่แพทย์กำหนดค่ะเสียงแหบจากสาเหตุอื่นหากเสียงแหบเกิดจากปัจจัยอื่นเช่นกรดไหลย้อนไซนัสอักเสบหรือว่าโรคร้ายแรงควรพิจารณาอาการร่วมด้วยเช่นกรดไหลย้อนทำให้กล่องเสียงบวมรู้สึกมีเสมหะเหนียวในคอรู้สึกมีอะไรติดในคอน้ำมูกไหลลงคอจากจมูกหรือไซนัสอักเสบก็ทำให้กล่องเสียงระคายเคืองได้ค่ะมะเร็งกล่องเสียงหากเสียงแหบนานเกิน4สัปดาห์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมนะคะเมื่อไรควรพบแพทย์หากเสียงแหบไม่ดีขึ้นภายใน4สัปดาห์หรืออาการแย่ลงควรได้รับการตรวจโดยแพทย์หรือตรวจส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะมะเร็งกล่องเสียงรักษาได้หรือไม่หากตรวจพบเร็วการรักษามีโอกาสสำเร็จสูงค่ะโดยแนวทางการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคได้แก่ระยะต้นคือระยะ 1-2 ผ่าตัดหรือฉายแสงระยะลุกลาม 3-4 ผ่าตัดร่วมกับฉายแสงหรือฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งกล่องเสียงคือการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเสียงแหบจากหวัดมักเป็นอาการชั่วคราวและหายได้เองนะคะแต่หากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอย่าละเลยสัญญาณผิดปกติของร่างกายนะคะขอขอบพระคุณข้อมูลจากอาจารย์นายแพทย์วีรชัยวัชรัตน์สิริยุทธอาจารย์ประจำภาควิชาโสตศรนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

0: ตลาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
0: มนนม

0: รับจากใครสักคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตที่ฝากไว้ผูกไว้กับใครบางคนกับการยอมรับอาจจะดูเหมือนว่าเป็นเพียงหุ่นกระบอกที่ถูกชักถูกดึงให้แสดงอิริยาบถใดๆก็ได้จริงๆแล้วในความเป็นคนทุกคนนั้นมีค่าอยู่ในตัวกับสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณมีนี่คือคำพูดที่โทมัสอัลวาเอดิสันนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่าค่าของคุณอยู่ที่สิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณมีค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าคนที่เรารักเนี่ยกับคนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด

0: าจะเพียงพอแล้วสำหรับเราสองคนแต่ว่าวันนี้คงไม่ใช่อีกต่อไป
1: พรุ่งนี้เมย์จะมั่นกับพี่นัทพูดมางานของเราให้ได้นะเมย์คงต้องเลือกคนที่เหมาะกับเมย์ส่วนพุทธจะเป็นคนที่เมย์รักตลอด

0: ณผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทั้งช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของ Forabee ถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งโลก

0: 7 Space Sunshine สาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
0: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
2: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
3: Mass FM ขอบคุณนะคะ
2: คุณผู้ฟังคะขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อน

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening.

0: งใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chimai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: by Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: continues in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Chiang Mai Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh, Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ยเรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy

0: สีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
8: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: องฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmeradio.com
15: You're listening

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์

0: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: Refresh Refill The Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

งใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777 Refresh Refill The Music

0: by Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประกันสังคมย้ำผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV รักษาตามสิทธิไม่เสียค่าใช้จ่ายนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานตามมาตรา63ข้อ1ค่าตรวจวินิจฉัยโรคและข้อ5ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดรวมถึงความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ที่เป็นโรคเอสให้ได้รับบริการทางการแพทย์ทั้งการตรวจติดตามอาการและการรับยาต้านไวรัส HIV โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาได้ณสถานพยาบาลตามสิทธิที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามมาตรฐานการรักษาสำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV เอดส์มาตั้งแต่ปี2549โดยสำนักงานประกันสังคมสนับสนุนยาต้านไวรัสซึ่งเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยาจำนวน20รายการให้แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ทุกระดับ CD4 รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการติดตามและประเมินผลการรักษาผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV ได้แก่CD4 Viral Load Drug Resistance ซึ่งการดูแลรักษาดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อ HIV ประเทศไทยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai RadioNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and Out

0: Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up
4: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: บ่อยครั้งสิ่งที่เราเห็นกับความจริงที่เป็นก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเผื่อใจไว้บ้างถึงคราวที่ต้องเสียใจจะได้ไม่เสียมันไปทั้งหมดอย่าเพิ่งมั่นใจกับสิ่งที่ตาเห็นเพราะสิ่งที่เป็น

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002 Fresh Refill the music

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินาคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 2 7 8 5 5 5
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio. You're listening.

0: ใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music
7: Refresh, refill the music.
8: Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1 charge, wing ได้ไกล530 กม. พร้อมห้องโดยสารกว้าง นั่งสบาย มั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
5: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzuสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh
3: Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถดีแม็กซ์ดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้องดีแม็กซ์เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill The Music

0: ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening

0: ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Fashion Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Fashion Up

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ริบผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
1: Refresh Refill The Music

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
6: You're listening

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในบ่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า60%ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุกมุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพ พื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทางนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเตอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่ 7-9 กันยายนนี้โดยคณะกรรมการกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลดก ระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย 912 ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี้
4: นายปริศวัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่า ตามประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือปปส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่24กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิษาประทุมมารายงาน
1: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
5: พันโทธนศักดิ์ขำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลอง3วาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทั้งนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิชคาดหน้ารายงาน
1: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
6: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐ ได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาติเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีพื้นที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์ฟลอเรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาร์คองโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย

0: ฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Vision จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ FIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะ New York City Operaเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจาสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัทInternational Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอรามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิ มานี่เบรคเคนริชเทเตฟบารุยันและเอคาทรินบัวชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราส่งพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระ
2: Refresh Refill the music
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

0: Freshen up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: นับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: เชียงใหม่เรดิโอ
2: Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009 Refresh Refill the music

0: in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music
3: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

งใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน Refresh Refill The Mills

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: เชียงใหม่เรดิโอกับรายการธรรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่ตอนวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองและวันที่7กันยายน2569ช่วงเช้า9นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรสืบชะตาหลวงรับทายาทธรรมฉันพระตาหารเพลตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ณวิหารวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองคณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ทุกหลังคาเรือนติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่0819503471ก็ขอท่านร่วมงานบุญณวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา8นาฬิกาเพื่อขจัดเคาะกรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
3: แก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะวันนี้ใกล้ๆเข้ามาอีก เหลืออีกหนึ่งวัน80ปี80พรรษาของตู้เจ้าตอนนี้ก็จะครบบริบูรณ์ท่านทั้งหลายตัวเจ้าดีใจและก็ไม่เสียใจสิ่งที่ผ่านดีใจกับสิ่งที่ผ่านและขอบใจในสิ่งที่ได้อยู่ปัจจุบันอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปเป็นสิ่งที่วัดทั้งอดีตปัจจุบันญาติโยมรายการนี้อาตมภาพได้นำญาติโยมไปพระสวดมนต์ได้ให้ความคิดในเรื่องของธรรมะสเประมาตลอดเป็นเวลานานพอสมควรและจะต้องทำต่อไปไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเพราะว่านั่นคือหน้าที่ที่ต้องทำคือการเผยแผ่ธรรมวันนี้ก่อนที่จะได้อู้ได้จ่าย

ออกไปมากกว่านั้นเอามาไหว้พระมาสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตท่านทั้งหลายการได้ไหว้พระสวดมนต์นั้นเป็นมงคลอย่างใดอย่างน้อยเป็นการฝึกจิตฝึกใจของตัวเองเนื้อตั้งมั่นหรือนิ่งตัวง่ายใจเป็นสมาธิอย่างน้อยได้แล้วยมต่อไปก็เป็นเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเมื่อเราสร้างเหตุที่ดีผลบุญก็คือผลที่เราสร้างเหตุดีเอาละต่อไปนี้รายการนี้ต้องพบปะกับโยมไปอีกนานไปอีกนานณทางสถานีวิทยุแห่งนี้จะเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ตั้งใจนะโยมเนอร์ไหว้พระไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้คุณครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธนี่ยอมคิดดูนี่เป็นเพราะอย่างใจไม่นิ่งก็สาธิตญาติยอมดูฉะนั้นเมื่อใจบันนิ่งเนี่ยมันจะขาดสตินี่เป็นแบบอย่างต่อไปใจต้องนิ่งมีสติอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอาหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามันดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกราบแม่อาจาริยคุณังอุปัชยคุณังอาหังวันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
arahato pukai jakile sama samputasa tasaro chapdai doi praungin namo tasa pakawato konopnom de prapumi prapacau praungdan arahato pukai jakile sama samputasa tasaro chapdai doi praungin namo tassa bhagavato konop nam de prapumi prapacau praungdan arahato pukai jakile sama samputasa tasaro chapdai doi praungin buddhang saranang kacchami dhammang saranang kacchami sangkhang saranang kacchami tutiyampi buddhang saranang kacchami tutiyampi dhammang saranang kacchami tutiyampi sangkhang saranang kacchami tatiyampi buddhang saranang kacchami tatiyampi dhammang saranang kacchami tatiyampi sangkhang saranang kacchami iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vichha charana sampanno sukato lokavitho Anuttaro purisa dhamma sarati Sathadeva manusanang putto bhagavati Yandun nimittang avamangkalancha Yo jamana po sakuna sa sato Papaka oto subinanga kantang Punanu pave na vinasamento Sawakato pakawata damo Sanditiko akaliko egipasiko Opanayiko Bajatang veti tapo vinyuiti Yandun nimitang avamangkalancha Yojamana po sakunasa sato Papaka oto subinang akantang Ammanupave na vinasamento Supatipanno bhagavato savaka sangho Ucupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yatitang jatari purisa yukani attha purisa pukkala Esa bhagavato savaka sangho Aunayo paunayo dakkinayo anchali karaniyo Anuttarang punya ketang lokasati Yandun nimittang avamangkalancha Yojamana po sakunasa sato Papaka oto supinang akantang Sangkanupave na vinasamento Yato ang pakini alinya yachati yachato Nabhichana misanjitya panang jivita burupita Tina sanjena sodite utu sodikapa
ังโกสัตติสังกาโตธัมมานังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสัตติโพชังกาจัตตถาปะเรสัมมาทุเปกโพชังกาสัตเตเตสัพพทักสินามุนีนาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิญาเยเตนะสัจจะวัจเจนะโสทิเตโอตุสัพพทาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโทโมกัลลานัญจกัสสปังกิลาเนตุกิเตติสวาโพชังเกสัตตะเทสัญเยติจะตังอภินันติตุวาโรกมุจินสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุจิตเตโอตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตจุนดันเทเรนะทันเยวาปันนาปิตวานัสทะลังสัมปุติตวะจะอัพพทาธรรมบุตรสิทานโสเยเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาปะอินะติจะอัพพทาตินันนัมปิมะเยสินังมะคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาสักกัตตวะพุทธะรัตตนังโอสัทธังอุตตมังวะรังกิตังเทวมนุสสานังพุทธะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขวุปัสสะเมตุเตสักกัตตวะธัมมะรัตตนังโอสัทธังอุตตมังวะรังปะลิลาอุปัสสัมมานังธัมมะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพปยาบุปัสสะเมตุเตสักกัตตวะสังฆารัตตนังโอสัทธังอุตตมังวะรังอาอุนัยยังปาอุนัยยังสังฆะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโรคาบุปัสสะเมตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังอัตถิอุณัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตรโสัพพะสัตตะเอตัตถยะตังตวงกันอะเอเตวะเตปริวัจเจลจัตตันเตอมนุสิกิปวะเกภยัคเกนะเกวิเสปุตเตอกัลละมะละเนนะวาสัพพะสัมมามะละนะมุตโตอัตถะเปตวะกัลละมะริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเทวสุขีสัทธาสุทัสสิลังสัมมาทายาธัมมังสุจริตังจะเลตสเสวาอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธา
Lekke tang jente tang bochang karanang wajanang karung Pare sang te sandang sutwa tatsa ayo pawatate te Pawato sapa mangkalang rakanto sabatewata Sapa putranu pavena sata soti pawantu te Pawato sapa mangkalang rakanto sabatewata Sapa tamanu pavena sata soti pawantu te Pawato sapa mangkalang rakanto sabatewata Sapa sangkanu pavena sata soti pawantu te Doi bot putranu pav Tamanupap, Sankhanupap Bot Swat Mon An Sok Sit Yat Tohang Pot Chankha Parit Yandunimit Tang Chakkat Tua Nati Me Ati Unasa Vichyanyo Mon Sok Sit Loni Chung Don Bandan Pop Pong Kum Kong Laksa Menton Kha Bajau และญาติโยมหญิงชายท่านผู้ฟังตะลงโลกาภิเทศอย่างไรอย่างนักในสรีระร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามกินยุกกินยาก็บ่หายหมอรักษาก็ไม่หายก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ดังได้กล่าวมานี้จงกำจัด โรคภัยไข้เจ็บอันหนักหนาบาบานคืออันตรธานสวงหายมีสุขภาพจิตและกายอันเข้มแข็งแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไกลๆก็ไปก็งื้อมีใจกลับมามีโชคมีลาภ ปราศจากจุรภัยอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยอุปัตติภัยโรคภัยอย่าได้มาใกล้และมาไกลพอมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมทำกิจการค้าการขายการอันใดก็ตาม ประสบผลสำเร็จในสิ่งเหล่านั้นจงทุกประการอายุวันโนสุขังพะลังกรมอุตุบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมยังมีอยู่นับตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงอาตมาก็โชคดีมีบุญญาติโยมก็มีบุญและโชคดี เราถึงผ่านมาอีก24ชั่วโมงหนึ่งวันและต้องผ่านต่อไปจนถึงหนึ่งร้อยยี่สิบปีรัฐบาลมาถึงปัจจุบันตะวันนี้เที่ยวนองตองบริเวณใกล้เคียงมีฝนตกเล็กน้อยนะหมกจุ่มหมกเย็นเนาะจุพระ เน้นเขาศรัทธาญาติโยมจัดสถานที่ขอบใจตอบกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน14หมู่บ้านขอบใจต่อญาติโยมทุกท่านบ่ว่าบ้านหนองตองเหนือใต้ทุกออกช่วยกันนักหนาปัดตามป่าปานตะวันนี้ขอบใจนักขอบใจละลาย แล้วพอแก้วอุปนันก็เกิดตะวามาทำบุญตานกันเข้าอยู่ดีมีสุขเนอพอแก้วอุปนันเนอได้ร้อยสาวเนอนายสมศักดิ์แท้ตั้งก็เป็นกายวันเกิด76 77แล้วก็เนาะก็ขออยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวตะวานี้มีญาติโยมหลายท่านหลายคนขอบใจต่อท่านเจ้าคณะ
อำเภอแม่อายเนื้อที่มาร่วมบุญร่วมกุศลเสริมสร้างบารมีธรรมและดันพระครูวัดเวียงดงนางดงมากับญาติกับโยมก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากไว้ณโอกาสนี้ขอบใจต่อญาติโยมแจ้งความประสงค์นำข้าวปางอาหารมาเลี้ยงขอบใจต่อสาธุเจ้าวัดสายมูลนำก๋วยเตี๋ยวนำตำส้มวันนี้ก็จะมาวันพรุ่งก็จะมาขอบใจนักเนื้อทำดีญาติโยมทุกคนก็รู้ก็เห็นทำดีเขาเห็นก็มีบางอันก็มีแต่ก็คือดีอยู่ดีสาธุชนญาติโยมผ่านมา24ชั่วโมงนี้ตอนเย็นตอนค่ำทุกเจ้าก็ไปแสดงธรรมะที่บ้านของโยมนะบ้านของโยมบ้านชัยนรงค์พร้อมสี่ภรรยาที่สันปุเลยสี่สุพรรณขอบใจที่ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะจนจบใช้เวลาอยู่ประมาณ40นาทีเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาพักผ่อนสาธุชนญาติโยมดาวมขวานเนี่ยทำไมเป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายในโลกสวรรค์ท่านบอกว่าดาวมขวานเนี่ยเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ท่านบอกเป็นคนที่มีความประมาทท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลประการสำคัญสร้างหนทางสร้างที่ตั้งตานเป็นตานเนี่ยเหมือนญาติโยมบางท่านกองเข้าบ้านหมู่บ้านมันแคบโยมเสียสละที่ดินและต่างนั้นก็กว้างการสัญจรก็สะดวกสบายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นไฟไหม้ก็ดียังก็ตามเจ็บไข้ได้ป่วยรถเข้าออกได้สะดวกสบายว่ารถดับเพลิงว่ารถฉุกเฉินต่างๆจะกินจะตานก็ม่วนพระต่างเป่งลึงและกว้างขวางญาติโยมถ้าเอามันแคบมันก็อึดอัดคนทั้งหลายที่เข้าตรอกเข้าซอยเข้าบ้านเมื่อมีงานเขาก็จะบ่นว่าก็ยังบักขยายมันกว้างเห็นน้อยคนบนนี้ยังมาใจแคบแตะใจแคบว่ามานพที่ได้ตายไปเกิดเป็นดาวมขวานเป็นคนใจกว้างได้สร้างถนนหนทางโดยจิตอันเป็นศรัทธาชาวบ้านชาวเมืองนั้นได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกสบายนั้นแสดงว่าท่านบ่ได้ประมาทบ่ได้ประมาทเมื่อตายจากโลกมนุษย์ก็ได้เอาตนตัวไปเกิดเป็นดาวมขวานเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าพระอินทร์องค์เนี้ยญาติโยมยังมีมเหสีนะฉะนั้นเอาเกิดเป็นคนในโลกบางคนอู้ว่ามาขับไปนะท่านพระครูสู้เกิดในโลกมนุษย์มาได้เมียก็มีลูกก็มีส่วนลำไยก็มีอายังก็มีโอ้ญาติโยมอยู่บนโลกสวรรค์ยังมีนางฟ้าเกิดเป็นนางฟ้าเทพยดาก็ยังมีคู่ชีวิตอยู่เนี่ยเกี่ยวกับมขวานในญาติโยมมีนางพุทธดีเป็นคู่บารมีคู่สร้างคู่สมแล้วก็ยังเป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายเพราะบุญกุศลของท่านที่ได้สร้างถนนหนทางเทวดาต่างก็ยกย่องสรรเสริญคือความเคารพความยำเกรงแต่ตามมขวาน
ทั้งหลายย่อมสรรเสริญความบัพปมาทคนที่รู้คนที่มีปัญญาจะสรรเสริญคนที่บัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทบ่ว่าจะเป็นตุเป็นพระเป็นคณะศรัทธาญาติโยมระวังตัวเดียวอย่าหลงอำนาจ

0: าวตารจะไปติเตียนความประมาทบางคนติเตียนไม่เป็นอย่างมองอี้บ่ได้น้อยเดียวลูกมันคนเอาก็พลาดต้อง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
2: ้แต่รู้ลมหายใจเข้าออกรู้เป็นของเย็นเย็นเหมือนน้ำอยู่สุขสบายรู้ลมหายใจเหมือนอยู่ใกล้น้ำรู้แบบนั้นแหละพวกเราเท่าไหร่มันเย็นสบายเหมือนเราอยู่ใกล้น้ำเย็นสบายเหมือนเราอยู่ป่าที่อยู่ในป่ามันจะทำให้เราคำว่าสงบเย็นในพวกเราทั้งหลายกลับมาสนใจใส่ใจคำว่ารู้ลมหายใจมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้ที่ปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้ที่สนใจใส่ใจถ้าเป็นยาก็เป็นยาชั้นหนึ่งของโลกคือการรู้ลมหายใจในพวกเราทั้งหลายถ้าเป็นอาวุธก็เป็นอาวุธที่ดีที่สุดในโลกคือรู้ลมหายใจเป็นของวิเศษอยากให้พวกเราได้กลับมาสนใจใส่ใจเรื่องกายกับจิตกายกับจิตมันขัดแย้งกันทุกวันถ้ามันไม่ขัดแย้งกันแล้วมันจะเกิดคำว่าสงบถ้ามันขัดแย้งกันเมื่อไหร่มันจะเกิดคำว่าวุ่นวายตลอดกาลเวลาในพวกเราต้องได้มีสติพิจารณาชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมันมีแต่ลมหายใจพวกเราทั้งหลายชีวิตเรามีแต่ลมหายใจแต่เราไปเอาสิ่งอื่นมาปกปิดบังลมหายใจเราจึงไม่สนใจลมหายใจเราจึงไปสนใจสิ่งอื่นๆเหนือกว่าลมหายใจมีสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์ดังสามีมีภรรยาก็ไม่เกิดประโยชน์ดังภรรยามีสามีก็ไม่เกิดประโยชน์ดังพ่อแม่มีลูกแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ลูกมีพ่อแม่ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะสิ่งเหล่านี้ปกปิดบังลมหายใจเราามีแม่ก็เพราะลมหายใจของเรานี่แหละแม่มีลูกก็เพราะมีลมหายใจนี่แหละสามีภรรยาอยู่ร่วมกันได้ก็เพราะลมหายใจนี่แหละเรามีทรัพย์มีสมบัติก็เพราะลมหายใจนี่แหละลมหายใจนี่แหละจึงทำให้เรามีสารพัดสิ่งที่เรามีอยู่แต่ถ้าลมหายใจเรามีถ้าลมหายใจเรานั้นประกอบไปด้วยธรรมมันจึงรู้แล้วมันก็ละเช่นเราตื่นเช้ามาแล้วถึงเวลาไปทำงานประกอบอาชีพเรารู้ลมหายใจแล้วก็ไปทำงานเมื่อทำงานเสร็จเราก็ไม่ยึดติดในสิ่งที่เราได้จากการทำงานเรียกว่าลมหายใจมันจะไม่ยึดติดสิ่งที่เราไม่ยึดติดในสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดในพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นรู้ลมหายใจนี่เหมือนมันเป็นมันรู้แบบกายมันเบาใจมันเบาเหมือนรู้ลมหายใจเราเหมือนก้อนเมฆลอยอยู่กลางอากาศมันเป็นเช่นนั้นแต่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเหมือนบางครั้งก็เหมือนตัวเราลอยเหมือนก้อนเมฆในพวกเราทั้งหลายเหมือนตัวเราลอยจากพื้นเหมือนเราไม่มีตัวมีแต่จิตใช่ไหมกายมันหายอ่ะมีแต่จิตขึ้นมาทันทีกายมันไม่มีมีแต่จิตนะแต่กายมันก็มีอยู่แต่จิตมันเป็นสมาธิเพราะลมหายใจของเราทำให้จิตเป็นสมาธิกายมันก็หายเหลือแต่จิตเห็นไหมพวกเราพิจารณาดูถ้าคนไหนนั่งสมาธิถึงสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้ก็ถือว่าโชคดีที่สุดนะไม่มีกายไม่มีตัวตนของเรามีแต่สติรู้เท่านั้นนะรู้ว่ามันปวดรู้

0: หมดรู้สึกแต่เราอยู่เหนือความรู้สึกรู้สึกแต่เราไม่ตอบสนองความรู้สึกที่เรานั่งภาวนาถึงจุดนั้นแต่มันจะคำว่าสบายเนี่ยมันเป็นสุดยอดของความสุขที่สุดเบาเนี่ยก็เป็นแก่นสาระของความสุขที่สุดแต่ให้เราเข้าใจเรื่องความเป็นจริงของลมหายใจมันก่อการมันก่อเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายมหาศาลในพวกเราทั้งหลายเรียกว่ารู้ลมหายใจคือรู้ธรรมรู้ธรรมเข้าถึงธรรมได้ง่ายได้สะดวกในรู้ลมหายใจเปรียบเสมือนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ในพวกเราคำว่าสะดวกสบายเกิดขึ้นยามที่เรานั่งสมาธิถ้าเราไม่รู้ลมหายใจเหมือนเรารถเอาไปวิ่งถนนลูกรังมันแตกต่างกันถนนลูกรังกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์เรารู้เรื่องอื่นๆสิ่งอื่นๆเปรียบเสมือนถนนลูกรังมันยากมันลำบากพอเราไปนั่งสมาธิเห็นไหมเรารู้เรื่องอื่นเราไปนั่งสมาธินี่มันยากสิ่งนั้นมันปรากฏอยู่ในใจเราจุดตลอดเวลามันหลอกล่อเราตลอดเวลาเรารู้เรื่องสิ่งอื่นๆมันหลอกล่อเราตลอดเราก็ไปหลงไปติดมันแต่ถ้ารู้ลมหายใจไม่มีอะไรบากไม่มีอะไรที่มันหลอกล่อจิตของเราเพราะจิตของเราอยู่กับลมหายใจเมื่อจิตรู้ลมหายใจยามใดเวลาใดก็ดีเรานั่งสมาธิจิตมันก็สงบได้ง่ายแต่วันไหนก็ดีที่เรานั่งสมาธิแล้วมันสมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าเนี่ยคำว่าง่ายคำว่าสะดวกจะปรากฏแก่ผู้นั่งสมาธิเดินจงกรมก็ง่ายก็สะดวกเมื่อเรารู้เมื่อลมหายใจเข้าออกตัวเราก็เบาขนาดเราเดินในตัวเรายังลอยเดินจงกรมเราไม่รู้แล้วว่ามันเบาในพวกเราทั้งหลายในลมหายใจนั้นมีประโยชน์เกิดประโยชน์แต่เราสิ่งที่เราควรรู้ก็คือรู้ลมหายใจทำให้จิตเราฉลาดจิตเราเกิดการพัฒนาทวีคูณขึ้นในรู้ลมหายใจได้เป็นสิ่งที่รู้แล้วสละสลัดสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดให้เหลือแต่จิตกับลมหายใจเท่านั้นแต่เพื่อนที่รักที่กันก็คือเพื่อนที่ปรารถนาดีก็คือจิตที่มารู้ลมหายใจลมหายใจคือเพื่อนที่รักของจิตจิตก็คือเพื่อนที่รักของลมหายใจ แต่พวกเราต้องมีสติพิจารณาลมหายใจนี่คือเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่สุดเราอยู่กับพ่อกับแม่ก็ทะเลาะพ่อทะเลาะแม่ขัดแย้งกับพ่อกับแม่เพราะเราไปรู้เรื่องอื่นเมื่อเรารู้เรื่องอื่นแล้วเราทะเลาะกับแม่ขัดแย้งกับแม่แต่ลูกคนไหนรู้ลมหายใจจะเคารพพ่อเคารพแม่ให้เกียรติพ่อแม่นี่คือต่างกันลูกคนไหนที่ไม่รู้ลมหายใจกลับไปรู้เรื่องอื่นๆจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับพ่อแม่สร้างปัญหาให้กับพ่อแม่นี่แหละคือรู้เรื่องสิ่งอื่นๆนี่มันจะเป็นผู้สร้างภาระสร้างปัญหาให้กับกายกับจิตของเราในพวกเราต้องเข้าใจว่าชีวิตของเราเมื่อมันมีลมหายใจเราก็ใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อการมีชีวิตของอยู่ของเราเราต้องใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมเราจะใช้ลมหายใจเราให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่แต่ละวันแต่ให้เรามีใช้ลมหายใจเหล่านี้ขับเคลื่อนในการประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่นๆนี่แหละคือธรรมของพุทธเจ้านั่นเป็นสิ่งสวยงามธรรมพุทธเจ้านั่นเป็นสิ่งที่งดงามเขาว่างามทั้งปวงก็สู้งามของธรรมไม่ได้แม้พวกเราทั้งหลายเขาว่างดงามสวยงามก็สู้แห่งธรรมพุทธเจ้าไม่ได้ดังเขาว่าเครื่องประดับชั้นหนึ่งของโลกก็สู้คำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้เป็นความงดงามที่สุดของโลก แต่พวกเราทั้งหลายดังคำว่าเรารู้ลมหายใจเท่ากับเรามีอัญญมณีชั้นหนึ่งของโลกอยู่ในกายอยู่ในใจของเราแต่พวกเราทั้งหลายเราไม่ต้องไปแสวงเครื่องประดับที่มีค่าสิ่งที่มีค่าก็คือลมหายใจมีค่ายิ่งกว่าเครื่องประดับลมหายใจมีค่าเท่ากับมีค่ายิ่งกว่าข้าวที่เรากินอีกแต่พวกเราทั้งหลายข้าวที่เราจะกินต้องใช้เวลาทั้ง 3-4 ชั่วโมงแต่ลมหายใจเราใช้มันตลอดเวลาเห็นมั้ยมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเราจะได้กินข้าวอร่อยก็อยู่ที่เรามีลมหายใจเราไม่ได้กินข้าวก็เมื่อเราไม่มีลมหายใจเราไปเราบรรลุเป้าหมายได้ก็เพราะเรามีลมหายใจหากเราไม่มีลมหายใจเราก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่สามารถรู้เรื่องอื่นๆได้เพราะเรามีลมหายใจจึงรู้สารพัดสิ่งที่มันรู้มันจึงรู้สิ่งที่มันต้องการรู้มันเกิดขึ้นได้หมดในพวกเราทั้งหลาย เรากลับมาพิจารณาว่าลมหายใจนั้นเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลใดแสวงหาลมหายใจกำหนดรู้ลมหายใจนี่บุคคลนั่นแหละกำหนดชีวิตตัวเองได้นะกำหนดลมหายใจเข้าออกได้เรากำหนดชีวิตเราได้กำหนดอนาคตเราได้นะพวกเราทั้งหลายนะเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าเนี่ยเราก็สามารถกำหนดชีวิตเราได้นะกำหนดอนาคตเราได้ละอดีตได้สร้างอนาคตได้เมื่อเราอยู่กับลมหายใจปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละคือหลักการละอดีตปัจจุบันนี่คือหลักการสร้างอนาคตดังพระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธเจ้าก็เพราะลมหายใจนี่แหละทำทุกวันลมหายใจเรารักษาลมเพื่อหายใจเราเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติมันจึงบอกให้เรารักษาลมหายใจคือการรักษาชีวิตของเราการรักษาลมหายใจคือรักษากายของเราในพวกเราทั้งหลายการรักษาลมหายใจคือการทำความสะอาดกายวาจาใจของเราให้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาอบรมสั่งสอนให้พวกเราได้เข้าถึงธรรมได้เข้าใจแก่นของธรรมทุกวันนี้จิตของเราไปรับรู้เรื่องอื่นๆจิตของเราไปอาศัยสิ่งอื่นๆนี่แหละพวกเราทั้งหลายจิตเรามันจึงเกิดปัญหาเป็นปัญหากับเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตไปรับรู้เรื่องอื่นๆจิตก็ไปยึดติดเหมือนหนูติดกาวเหมือนควายที่ถูกขังคอกเหมือนไก่ที่ถูกขังไว้ในสุ่มไก่นั่นแหละคือเราไปยึดติดแล้วเรารู้สิ่งอื่นแล้วเราก็ไปยึดติดมันก็ไม่แตกการรู้ของเราก็ไม่แตกต่างจากคนติดคุกนั่นแหละรู้แล้วไม่อิสระเพราะเรารู้เรื่องอื่นๆเหมือนคนติดคุกรู้หมดแต่ทำอะไรไม่ได้ในพวกเราทั้งหลายได้แต่รู้มาพวกเราต้องมีสติมีปัญญารู้สิ่งเหล่านี้มีค่ามีความหมายนะคือรู้ลมหายใจรู้สิ่งอื่นๆคือรู้สิ่งอื่นๆทำลายตนเองทำลายชีวิตตนเองทำลายครอบครัวของตนเองเพราะมันปราศจากความรู้ที่แท้จริงแต่พวกเราทั้งหลายแต่เราต้องพิจารณากันรู้เนี่ยรู้คำว่ารู้คือรู้ลมหายใจนี่มันเป็นฐานของจิตเรียกว่าฐานมั่นของจิตรู้ลมหายใจเข้าจิตจะอยู่ตรงนั้นแหละแต่พวกเราทั้งหลายรู้ลมหายใจเนี่ยเหมือนเราสร้างตึกตอกเสาเข็มนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเหมือนเราสร้างตึกตอกเสาเข็มมันเป็นเช่นนั้นพวกเราต้องพิจารณาเหมือนเราตอกเสาเข็มมันเป็นฐานของจิตเราตัวรู้ลมหายใจเราเข้าออกเราจะต้องมีสติรู้เราต้องมีสติอย่างที่เรามีลมหายใจคือเรามีสติล่ะ นะลมหายใจจะเรียกว่าเป็นสติก็ได้มันอยู่ในตัวนั่นแหละแต่พวกเราทั้งหลายลมหายใจก็เปรียบเหมือนสติให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเมื่อคนทุกคนรู้สึกตัวทุกคนก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองดีที่สุดเราทั้งหลายเราไม่รู้สึกตัวเมื่อเราไม่รู้สึกตัวนี่เราก็จะทำลายตนเองทำลายคนอื่นเนี่ยก็จะให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้สึกตัวเราจะไม่กลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะไม่กลัวสิ่งที่เป็นธรรมเราจะวิ่งหาธรรมเราจะไปแสวงหาธรรมเมื่อเรารู้สึกตัวแต่ถ้าเราหลงนี่ไม่รู้สึกตัวมันก็หลงอะไรหลงรูปรสกลิ่นเสียงหลงในรูปหลงในกลิ่นหลงในรสหลงในเสียงเสียงทำให้เรานั้นตกอยู่ในถังขยะรูปรสกลิ่นเสียงน่ะมันเป็นถังขยะนะพวกเรามันเป็นถังขยะมันเป็นสิ่งสกปรกมันไม่ใช่สิ่งที่สะอาดนะโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายต้องมีสติเราต้องมีสติรู้สึกตัวว่าตาของเราเนี่ยจะต้องให้รับรู้เรื่องธรรมะวันหนึ่งสัก30นาทีเนี่ยเราจะต้องให้ตาเราอ่านหนังสือธรรมะ30นาทีนะหูของเราก็มีสติให้ฟังธรรมะวันหนึ่งให้ได้30นาทีนี่แหละพวกเราทั้งหลายเราต้องฝึกปากของเราเนี่ย1วันเราจะต้องสนทนาธรรมให้ได้30นาทีจมูกของเราเนี่ยลมหายใจเข้าออกที่จมูกเนี่ยเราจะต้องรู้สึกตัวนะอย่างน้อยเรา30นาทีต่อ1วันก็ยังดีเดี๋ยวเราจะรู้สึกตัวอย่างนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกตัวตลอดเวลาที่เรากินข้าวเราจะไม่เป็นทาสของรสชาติอาหารอย่างนี้หรือเรากินข้าวเราจะไม่เป็นทาสของกลิ่นของอาหารหน้าที่ของมันคือกินให้มันอิ่มกินให้มันหายหิวกินแล้วให้ไปปฏิบัติหน้าที่ได้นี่คือการกินให้เป็นเช่นนี้แต่เวลานี้เรากินเพื่อไปเลี้ยงกิเลสกินแล้วไปเลี้ยงกิเลสตัณหาราคะหมดเราไม่ได้กินเพื่อไปสร้างธรรมปฏิบัติธรรมเรากินแล้วเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้กับครอบครัวของเราคนที่มีบุคคลที่รู้ลมหายใจเข้านี่กินข้าวทุกมื้อทุกเม็ดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาบุคคลที่รู้ลมหายใจเข้ากินข้าวทุกเม็ดทุกคำทุกเม็ดทุกคำจะให้สมกับกับที่เราได้กินแล้วจะให้การกินข้าวแต่ละคำแต่ละเม็ดให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของเราเกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาธรรมะเนี่ยท้ายสุดมันก็ว่าในเรื่องการจัดการบริหารชีวิตเราทั้งหมดธรรมะให้ชีวิตเราปกติธรรมะให้ชีวิตเราปกติเท่านั้นในพวกเราทั้งหลายธรรมะทำให้ชีวิตเราปกติจึงฝากให้เราได้โปรดพิจารณาว่าธรรมะของเราทำให้เราเป็นคนปกติเท่านั้นถ้าเราเป็นคนปกติเนี่ยมันก็อยู่ในธรรมธรรมก็อยู่ในกายกายก็อยู่ในธรรมเรียกว่ากายเป็นเรียกว่ากายของเราก็ห่อพระไตรปิฎกกายของเราบนห่อพระไตรปิฎกจิตที่มีธรรมก็เหมือนพระไตรปิฎกพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาทุกวันเราจะไปสนใจเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่เจริญด้วยอายุ60ไปแล้วสิ่งที่เราควรรู้ก็รู้เรื่องธรรมะทุกวันตาของเราเนี่ยต้องบังคับแล้วว่าเราจะต้องมีสติรู้สึกตัวว่าวันหนึ่งวันเราจะต้องอ่านหนังสือธรรมะทุกวันวันละ30นาทีแต่สิ่งที่เราควรรู้ก็รู้เรื่องความจริงที่เหนือชีวิตเราก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหูของเราก็มีสติรู้เราจะต้องฟังธรรมต ทุกวันวันละ30นาทีนี่แหละเรามีสติรู้สึกตัวจะคนที่อายุ60ก็จะเป็นแบบนี้นะแต่จะพูดกับเรื่องธรรมะทั้งสิ้นคนที่ไม่คนอายุ60แล้วไม่มีธรรมะเนี่ยมันก็จะพูดเรื่องอื่นๆสิ่งอื่นๆไม่มีวันจบสิ้นพูดแต่เรื่องอดีตพูดแต่เรื่องที่จะเป็นเรื่องของนอกกายทั้งหมดในพวกเราทั้งหลายแต่ถ้าเราจะไปพูดเรื่องอื่น60ไปแล้วนี่พูดแต่เรื่องกับสิ่งจะไปกินข้าวที่ไหนจะไปที่ไหนต่อรู้แค่นี้แหละทุกวันก็เป็นเช่นนี้เจอหน้าคนกี่คนก็เป็นเช่นนี้แต่เราไม่เคยพูดเรื่องธรรมะเราไม่เคยสนใจเรื่องความจริงมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องความจริงความจริงที่เราควรพูดก็คือคำว่าความตายเราจะตายแบบไหนเราไปเยี่ยมคนป่วยมากี่คนล่ะเราเห็นว่าสภาพคนที่มันจะตายเป็นลักษณะแบบไหนเราก็รู้อย่างนั้นแหละเราต้องไปพิจารณาดูระหว่างที่คนมันป่วยเราก็รู้ว่าลักษณะของคนป่วยเป็นยังไงมีญาติไหมไม่มีญาติไหมมีญาติเยี่ยมไหมมีญาติสนใจไม่สนใจไหมเนี่ยเราจะได้เห็นเราก็ไปมองตัวนี้เรียกว่าเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นครูของเราเราเอาความแก่ความเจ็บความตายมาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงมาแก้ไขชีวิตของเราเราจะทำยังไงวันหนึ่งเราแก่ไม่มีใครดูแลเราเนี่ยเราจะทำแบบไหนนี่แหละคือเราต้องพิจารณาเดี๋ยวว่าก่อนที่มันจะแก่ระหว่างที่มันป่วยเนี่ยเราก็จะเห็นอีกว่าการเจ็บป่วยของเรามันเป็นลักษณะแบบไหนเราจะต้องพิจารณาทุกวันคนอายุ60ต้องพิจารณาคำว่าเกิดคำว่าแก่คำว่าเจ็บคำว่าตายสิ่งที่เราควรจะพูดสนทนากันทุกวันก็คือความแก่ความเจ็บความตายของคนอายุ60เจอหน้ากันต้องคุยแบบนี้อย่างนี้เราจะไม่หลงทางเราจะไม่หลงผิดแม้คนส่วนมากเกิดมาแล้วก็ใช้เรียกว่าใช้เงินที่หามาได้คิดว่าซื้อความสุขให้กับตัวเองการใช้เงินคือซื้อความทุกข์ไม่ได้ซื้อความทุกข์ไม่ได้ซื้อความสุขไม่ได้ใช้ความสุขหรอกเราใช้เงินน่ะคือไปแสวงหาซื้อความทุกข์ให้กับตัวเองแต่ออกบ้านไปมันก็มีแต่คำว่าเสียมีแต่คำว่าเสียเท่านั้นมันไม่มีแต่คำว่าได้เรานั่งสมาธิมีแต่คำว่าได้เราพูดเรื่องธรรมะมีแต่คำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียเราพูดอื่นๆเนี่ยเราก็หลงอีกเสียอีกเสียอีกแต่ถ้าเราพูดเรื่องธรรมะมันจะมีแต่คำว่าได้ได้ทำแล้วก็ทำได้ถ้าเราไม่พูดเรื่องธรรมะมีแต่เสียเสียเงินเสียใจเสียสารพัดความรู้สึกนึกคิดที่ไม่สามารถตอบสนองเราได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายใช้จิตใช้จิตคำว่าสงบสุขเกิดแต่ถ้าใช้เงินเกิดแต่คำว่าความทุกข์เกิดในพวกเราทั้งหลายเงินเป็นของร้อนแต่เงินเป็นของร้อนสตางค์นี่มันเป็นของร้อนในพวกเราทั้งหลายสตางค์ก็เปรียบเสมือนปลาคนไหนอยู่ใกล้เงินคนไหนอยู่ใกล้เงินเนี่ยก็เหมือนแมวอยู่ใกล้ปลานั่นแหละเจ้านายเผลอเมื่อไรเราก็หยิบสตางค์ทันทีเหมือนคนที่แล่ปลาเผลอเมื่อไรเข้าห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวปลาก็หยิบแมวก็เอาปลาไปกินแล้วนี่แหละพวกเราทั้งหลายมันเผลอเมื่อไรไม่ได้สตางค์เนี่ยมันเป็นกิเลสมันหลอกเราจะตายแล้วมันหลอกเรามากคนจึงแสวงหากิเลสคือแสวงหาทรัพย์สมบัติก็คือกิเลสทั้งสิ้นแต่ถ้าเรามีถ้าเรามีธรรมเรามีสติเนี่ยเรามีปัญญาเราก็แสวงหาธรรมแต่ธรรมนั่นแหละจะนำมาซึ่งทรัพย์สมบัติปัจจัย4ในพวกเราธรรมะนี่แหละทำให้เรานั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติปัจจัย4ใช้ทรัพย์สมบัติมีความสุขได้ทรัพย์สมบัติมีความสุขแต่ให้เราได้คิดพิจารณาว่าการได้มาซึ่งทรัพย์สมบัตินั้นมีความสุขฝากให้เราได้พิจารณาการใช้เงินนั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งสิ้นแต่คนส่วนมากคิดว่าใช้เงินแล้วมีความสุขมันเป็นความพูด แต่ความจริงแล้วใช้เงินเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์จริงหรือเท็จพิจารณาแต่พวกเราทั้งหลายถ้าจิตเราไม่ละเอียดเราก็คนก็เราก็ใช้ว่าใช้เงินแล้วมีความสุขถ้าจิตเราละเอียดจิตเราละเอียดมากเราเห็นว่าการใช้เงินคือเป็นการสร้างความทุกข์เพราะมันเป็นความทุกข
1: ์ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดินาคปรกเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาเจริญอายุวัฒนมงคล80ปีพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองและวันที่7กันยายน2569ช่วงเช้า9นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพระวัตรสูตรสืบชะตาหลวงรับทายาทธรรมฉันพัฒนาหารเพนตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ณวิหารวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองคณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ทุกหลังคาเรือนติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่0819503471ขอท่านร่วมงานบุญณวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา8นาฬิกาเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
3: แก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมาพบมาพัก
1: ประกาศวัดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองวรวีระวงคุณนัชชากัญจามีกรและครอบครัว2บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด3บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด4บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด5ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนิตบริ

0: Radio Freshen Up。เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
7: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น
6: ทำดี
7: ด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่น

ลบุตรอย่าพึงคบค้าซึ่งมิตรผู้มีความลามกอย่าพึงคบซึ่งบุรุษผู้ไม่มีธรรมพึงคบซึ่งกัลยาณมิตรทั้งหลายที่มีคุณความดีในตนพึงคบหาบุรุษผู้อุดมด้วยสติปัญญา

0: ผิดศีลคือคนผิดปกติ
1: ศีลแปลว่าเย็นใจ
0: คนผิดศีลคือคนร้อนใจ
1: ศีลแปลว่าดีเลิศ
0: คนผิดศีลคือคนไม่ดี
1: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
0: บุคคลใดฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกคบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นพูดโกหกและประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดเป็นประจำบุคคลนั้นไม่ละเว้น5ประการนี้แล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรก
1: ส่วนบุคคลใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลกไม่คบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นไม่พูดโกหกและไม่ประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย

0: คลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี1จิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
2: MassFM ร่วมธรรมร่วมใจ
1: ที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์

0: พุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเดินและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้มาฝากกันความตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งคนเราเมื่อมีการอยู่ร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่สะอาดก็ตามต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั้นพึงสามัคคีต่อกันมีปัญญาทำที่สุดทุกแห่งตนเถิดขอฝากไว้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตต่อไปและเวลาณบัดนี้ขอเชิญรับฟังการแสดงธรรมจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: เป็นชาวบ้านเนี่ยนะคำว่าบ้านภาษาบาลีจะใช้คำว่าคารวาสเคยได้ยินไหมคารวาสเขาเรียกว่าอยู่บ้านแต่ถ้าวิหาระเนี่ยจะหมายถึงที่อยู่ในวัดวิหารเนี่ยสังเกตดูอันนี้เป็นวิหารเนาะแต่ว่าคนไทยก็มาเปลี่ยนว่าอันนี้โบสถ์อันนี้ศาลาอันนี้วิหารเนี่ยแท้ที่จริงแล้ววิหาระเนี่ยเป็นภาษาบาลีซึ่งแปลว่าที่อยู่ของผู้ทรงศีลน่ะนะคือคำว่าอยู่เนี่ยถ้าอยู่แบบอาวาสแบบคารวาสเนี่ยอยู่แบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าชาวบ้านแต่ถ้าอยู่แบบนักบวชเขาก็ไม่ใช้ว่าอยู่บ้านใช้คำว่าอยู่วิหาระเพราะฉะนั้นพอจิตใจคนเราเนี่ยมีความคิดดีๆอย่างเช่นมีเมตตาเขาก็เรียกเมตตาพรหมวิหารอย่างเงี้ยเห็นไหมวิหารก็แปลว่าที่อยู่แสดงว่าใจเรายังต้องมีที่อยู่คือไปอยู่ในความคิดดีๆพอไปอยู่กับความคิดดีๆบ่อยๆเนี่ยก็เรียกมีวิหารนั้นเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ด้วยสุญญตาวิหารพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้อยู่ด้วยเมตตาพรหมวิหารนะพุทธเจ้าอยู่ด้วยสุญญตาวิหารเป็นส่วนมากอยู่ด้วยอนาปานสติแต่บางทีก็อยู่กับเมตตาเหมือนกันกรุณาบ้างอะไรบ้างคือแล้วแต่เหตุการณ์เป็นชาวบ้านเนี่ยภาษาบาลีก็ชัดเจนว่าคารวาสนะก็เลยมีธรรมะของชาวบ้านที่เรียกว่าคารวาสธรรมนะแปลว่าธรรมะของชาวบ้านก็มีอยู่4ข้อคือสัจจะแปลว่าความจริงธรรมะแปลว่าการฝึกฝนตัวเองธรรมะขันติแปลว่าอดทนหรือชอบใจแปลว่าอดทนก็ได้แปลว่าชอบใจก็ได้แล้วก็จาคะแปลว่าเสียสละอันนี้คือคารวาสธรรมเนาะอันไหนพวกเราลองท่องพร้อมกันสัจจะธรรมะขันติจาคะทีนี้ถ้าแปลไทยให้มันเข้าใจง่ายๆก็ใช้คำพูดคล้องจองก็ใช้คำว่าเพราะรู้จริงจึงฝึกตนเอาว่าตามด้วยความอดทนและเสียสละนี่คือธรรมะของชาวบ้านพอรู้จริงมากก็จะฝึกตนมากก็จะอดทนมากก็จะเสียสละมากถ้าน้อยล่ะเอาพลว่าดังๆเลยเพราะรู้จริงน้อย
3: ก็ฝึกตนน้อยก็อดทนน้อยก็เสียสละน้อย
2: ถ้าปานกลางล่ะ
3: ถ้ารู้จริงปานกลาง
2: ก็อดฝึกตน
3: ก็ฝึกตนปานกลางก็อดทนปานกลาง
2: ก็เสียสละปานกลางจริงไหมพวกเราว่าจริงไหมเมื่อก่อนเธอรู้จริงไม่มากขนาดนี้เธอก็ฝึกตนไปตามที่รู้มาแต่พอรู้จริงมากขึ้นมากขึ้นเอ๊ะมันอยากฝึกของมันเองเพราะมันรู้จริงมากขึ้นมันก็เลยฝึกตนมากขึ้นใช่ไหมถ้าถามว่าฝึกเพราะอะไรเนี่ยเธอฝึกด้วยความฝืนมากหรือว่าเธอฝึกเพราะเธอชอบใจจะฝึกชอบใจจะฝึกคำว่าชอบใจเนี่ยภาษาบาลีว่าขันติแต่ส่วนมากเราแปลขันติว่าอดทนเนาะคือจะดูเหมือนแบบหน้าดำหน้าแดงนะถ้าขันติเนี่ยเหมือนกับแบบฝืดมากเนี่ยแต่จริงๆคำแปลของขันติเนี่ยนอกจากจะแปลว่าอดทนอย่างนั้นแล้วเขาแปลว่าชอบใจเรารู้ความจริงมากขึ้นเราก็ฝึกตนมากขึ้นด้วยความชอบใจนะเลยมีความเสียสละมากขึ้นเช่นชาวบ้านที่มีความรู้ในพระพุทธศาสนาก็เป็นผู้ที่เสียสละให้ทานใช่ไหมอันนี้เป็นการจาคะเสียสละให้ทานสอง
4: ชาวบ้านที่รู้ธรรมะมากขึ้นจะรักษาศีลนี่เป็นการสละอีกนะฮะอย่างเช่นเรามีสิทธิ์จะกินเขานะเพราะว่าเรากับเขาในคู่กรรมคู่เวรกันมาเราจะต้องฆ่าเขามากินแต่เรามาถือมังสวิรัติซะอันนี้เราก็สละใช่ไหมคะเสียสละนะไม่จองเวรไม่ผูกเวรกันละเอาเถอะเมื่อก่อนฉันก็เคยจองเวรไว้เหมือนกันว่าฉันจะต้องฆ่าแกฉันจะต้องฆ่าแกแต่ไม่เอาละไม่จองเวรละอันนี้ก็สละความจองเวรก็เลยให้ชีวิตกับคนอื่นก็รักษาศีลเนาะแล้วเราก็ไม่ไปหยิบฉวยไม่ไปคดไปโกงไม่เอาเปรียบใครแล้วเราก็ไม่เป็นชู้ใครทั้งที่โดยกรรมเวรนั้นเนี่ยเราจะต้องมาเป็นชู้กันจะต้องล้างผ่านอีกครอบครัวนึงอะไรเงี้ยเออบ้าวรักษาศีลเจ้าอย่างเงี้ยก็เลยรอดไปเป็นการเสียสละแล้วเราไม่โกหกเนี่ยเราไม่ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยก็เป็นการสละเอาไว้เนี่ยนี่คือหลักธรรมของชาวบ้านทีนี้การรู้จริงเนี่ยรู้จริงแค่ไหนเรารู้จริงเรื่องทุกข์หรือยังรู้จริงเรื่องเหตุเกิดทุกข์หรือยังเรารู้จริงเรื่องความดับทุกข์หรือยังเรารู้จริงเรื่องข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือยังเราเอาเป็นเรื่องๆนะฮะจนเนี่ยสุขหรือทุกข์จนเนี่ยสุขหรือทุกข
3: ์ทุกข์ค่ะ
4: คำว่าทุกข์มันแปลว่าอะไรถ้าเราแปลไม่ออกเราจะเถียงกันอ้าวหนูจนแล้วหนูมีความสุขก็ได้อาจารย์เนี่ยก็จะเถียงได้คำว่าทุกข์เป็นภาษาบาลีนะคะคำว่าทุกข์นี่เป็นภาษาบาลีอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าทุกข์เยอะมากเลยมันเหมือนเราพูดคำว่าผักเนี่ยผักเนี่ยมีเยอะไหมคะ
3: ผัก
4: ตำลึงก็ผักชะอมก็ผักกวางตุ้งก็ผักคะน้าก็ผักอย่างนี้เป็นต้นนะแม้แต่ฟักทองก็ยังเป็นผักเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์เนี่ยมีหลายอย่างที่ว่าทุกข์นะถ้ามีภาวะบีบคั้นเนี่ยก็เรียกว่า
3: ทุกข์
4: แปลว่า
3: ทนไม่ไหว
4: ทุกข์แปลว่าทนไม่ไหวเพราะนั้นอะไรมาบีบคั้นที่ทนไหวไม่ไหว
3: ไม่ไหว
4: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวนะคะอันที่สองอะไรก็ตามที่ถูกปรุงแต่งอยู่เรื่อยพอปรุงแต่งมันก็เลยต้องเปลี่ยนไปตามสิ่งที่มันปรุงแต่งก็เรียกว่ามันทนไม่ไหวเหมือนกันอย่างเช่นเรากำลังยิ้มอ่ะเรากำลังยิ้มอย่างมีความสุขเนาะยิ้มอะไรเรายิ้มที่เขายื่นเงินให้เราบอกว่าอ่ะใช้นี่เรายิ้มไหมคะ
3: ยิ้ม
4: เนาะทำไมต้องยิ้มแหมมันทนไม่ไหวนะเห็นไอ้คนนี้มันไม่ยอมใช้นี่มานานแล้วเนี่ยแหมพอเขายื่นเงินขอบคุณมากแล้วก็ยิ้มเพราะอะไรทนไม่ไหวนะเนี่ยคือจะให้เฉยๆนี่ทนไม่ไหวมันต้องยิ้มพอยื่นมือไปรับปุ๊บเนี่ยมันเป็นแบงค์ปลอมอ่ะความสุขทนไหวไหมคะ
3: ไม่ไหว
4: หนีไปเลยฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มรู้ความจริงอย่างนึงว่าใจเรานี่ก็อยู่ที่นี่นะใจเรานี่นะแต่ความรู้สึกสุขเนี่ยมาเกิดแล้วก็ลากลับความรู้สึกทุกข์ใจมาเกิดแล้วก็ลากลับความรู้สึกเฉยๆมาเกิดแล้วก็ลากลับคำถามทำไมมันลากลับอาจารย์คำตอบมัน
3: ทนไม่ไหว
4: ก็คือมันทุกข์นั่นเองเราก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าสุขใจก็
3: ทนไม่ไหว
4: ก็คือเป็นทุกข์ทุกข์ใจก็
3: ทนไม่ไหว
4: เป็นทุกข์เฉยๆ
3: ก็ทนไม่ไหว
4: เป็นทุกข์อย่างเงี้ยความจำแล้วค่ะสัญญาก็
3: ทนไม่ไหว
4: มันเกิดจากการเห็นการได้ยินมาเกิดที่ใจพออันใหม่เกิดอันเก่าต้องลากลับทนไม่ไหวขอกลับก่อนพอกลับไปแล้วอันใหม่ถึงจะเกิดได้เนี่ยเราเริ่มเรียนรู้เรื่องทุกข์ว่าอ๋อความทนไม่ไหวเนี่ยคือความทุกข์นะก็คือมันถูกปรุงแต่งมันก็ลากลับมันทนไม่ไหวและใจละอาจารย์ใจมันทนไหวใจก็ทนไม่ไหวใจก็เกิดใหม่อยู่เรื่อยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกเกิดอีกแล้วก็ดับอีกอันนี้มันเป็นความจริงนะที่ถ้าเรารู้แล้วเราจะเกิดการฝึกใจนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องใจเนี่ยเราจะไม่ชอบฝึกใจแต่พอเรารู้เรื่องใจเนี่ยเราจะชอบฝึกใจว่าใจนี่เป็นธรรมชาติที่ฝึกได้นะแล้วพอฝึกใจดีแล้วเนี่ยมีความสุขนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองฝึกใจพวกเราให้ตื่นสักตีหนึ่ง
3: ทนไม่ไหว
4: ครึ่งอะทนไหวหรือไม่ไหว
3: ไม่ไหว
4: ทนไม่ไหวอันนี้อาจารย์ไม่ใช่เล่าแบบอวดตัวนะแต่จะเล่าให้ฟังว่ามันก็มีปรากฏการณ์เนาะคือหมายความว่าอาจารย์ไม่ได้นอนกลางวันใช่ไหมแล้วก็เมื่อคืนนี่กว่าจะนอนก็ประมาณ4 ทุ่มพอตีหนึ่งกว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วตื่นจะนอนต่อก็ได้แต่ว่าเอ้าไหนๆตื่นแล้วก็ลุกมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เดินมาที่ศาลานี่มาปฏิบัติธรรมนะก็ย่องมาดื่มน้ำเข้าไป3 แก้วเลยเอาไปทำไมพวกเรานึกภาพลำไส้เนี่ย เอาน้ำเติมเข้าไป3แก้วรึบรึบรึบ3แก้วเลยพอเสร็จแล้วก็เขย่านะเขย่าตึกตึกเนี่ยเป็นไงมันก็น้ำมันก็ไปกึกไงนะฮะแป๊บเดียวก็โอ้ต้องเอาออกละก็เข้าห้องน้ำก็เอาของเก่าออกไปพอออกเสร็จก็ตัวเบาละเราก็มานั่งสมาธิก็เบามีความสุขไงนะฮะเสร็จแล้วก็สวดมนต์แสดงธรรมแล้วก็กลับลงมาก็ไปนั่งสมาธิอีกเจริญอนาปานสติอีกรอบนึงเสร็จแล้วก็อยู่มายังไม่ง่วงเลยอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าชีวิตที่ตามรอยพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นชีวิตที่น่าฝึกไหมคะคือมันทำให้เราอยู่ร่วมกับความรู้สึกเฉยๆหรืออยู่ร่วมกับความรู้สึกสุขได้อย่างสบายๆความสุขมาแล้วก็ลากลับไปเถอะเดี๋ยวก็เฉยมาความรู้สึกเฉยนี่คือสุขละเอียดนะคือสุขละเอียดมาแล้วเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มีละเอียดขึ้นหรือบางทีก็เฉยหยาบๆที่ก็เฉยละเอียดแต่มันก็เป็นเพียงเวทนาที่มาแล้วก็ลากลับมาแล้วก็ลากลับสลับเปลี่ยนหน้ากันมาเรื่อยๆเพราะนั้นทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเนี่ยเรายึดเอาไว้เป็นของเราได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
4: ไม่ได้เราเป็นสุขไหมคะ
3: ม
4: ก็ไม่ใช่ เพราะสุขมันมาแล้วมันก็ลากลับมันทนไม่ไหวเราเป็นทุกข์ไหมคะ
3: ไม่เป็นค่ะ
4: ไม่เป็นเพราะทุกข์มาแล้วทุกข์ก็
3: ลากลับ
4: เราเป็นเฉยไหมคะ
3: ไม่เป็น
4: ก็ไม่เป็นเพราะมันมาแล้วมันก
3: ็
4: ลากลับอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนที่มีความรู้เรื่องความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ต้องตะกุยกายที่จะหาความรู้สึกสุขนะได้นะเอ๊ะละอาจารย์ทำไมนั่งสมาธิได้ล่ะอาจารย์ถ้าถามอาจารย์นะอาจารย์ก็บอกอู้เธอเอ้ยฉันฝึกตั้งแต่เป็นชาวบ้านแล้วล่ะเธออาจารย์ตอนเป็นชาวบ้านเหมือนพวกเรานี่นะอาจารย์ก็ฝึกไม่กินข้าวเย็นฝึกไม่กินเนื้อสัตว์ฝึกรักษาศีลอะไรเงี้ยทุลู่ทุกังมาก็ฝึกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไปบวชชีแล้วก็ฝึกต่ออีกแล้วก็ฝึกไม่ใช้เงินฝึกไปฝึกมาฝึกมาฝึกไปก็มีคนมาฝึกต่ออีกอย่างเงี้ย ก็เริ่มมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งก็พากันมาฝึกสัจจะธรรมขันติจาคะนี่เป็นเรื่องจริงพอรู้จริงมากเขาก็เลยฝึกตนมากเขาก็อดทนมากแล้วก็เสียสละมาเพราะฉะนั้นคนดีเนี่ยจึงเป็นคนที่มีสุขภาพดีไปด้วยและจิตใจเขาก็ดีงามคำว่าอดทนแปลว่าชอบใจนี่ก็คือให้พวกเราดูตัวอย่างอาจารย์จะยกตัวอย่างไอ้นักเล่นการพนันเนี่ยมันชัดที่สุดเลยมันนั่งตั้งแต่หกโมงเย็นใช่ไหมมันเล่นกันอ่ะมันนั่งอยู่นั่นน่ะมันไม่ลุกเลยน่ะมันเก่งกว่าไอ้พวกนักกรรมฐานอีกเนาะไอ้นักกรรมฐานนี่นั่งนะต่อให้ดุกดิกเปลี่ยนท่าไหนมันก็ทนไม่ไหวขอลุกเดินจงกรมไอ้ขี้ไอ้นักเล่นการพนันเนี่ยไอ้ผีการพนันสิงเนี่ยนะมันเล่นตั้งแต่หกโมงเย็นเนาะไม่ลุกไปไหนนะฮะไปก็วัดไปฉี่แล้วรีบกลับมานั่งต่อไงนะเสร็จแล้วทางบ้านก็โทรมาเตือนเนาะทางบ้านภรรยาก็บอกพี่เที่ยงคืนนะพี่กลับเถอะเขาก็ตอบว่าขาขึ้นนะคือเงินกำลังได้เนาะเดี๋ยวน้องสักตีสองเนี่ยคงจะจบละมันกำลังจะเข้าเป้าอยู่เลยเนาะพี่กะ5ล้านตอนนี้3ล้านแล้วน้องไอ้น้องก็ตื่นเต้นไปแล้วเลอพี่นะก็อ่ะจบไปมันก็นั่งต่อนะฮะตี2ไม่กลับภรรยาก็เลยโทรมาอีกรอบพี่ไหนว่าตี2เนี่ยนะน้องขาลงเดี๋ยวพี่แก้คืนพี่แพ้ไปแน่ตอนเนี้ยขาดทุนไปล้านกว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่ได้มา3ล้านน่ะหายไปล้านกว่าเดี๋ยวพี่เอาคืนนั่งต่อไปอีกจนถึง6โมงเช้าอย่างเงี้ยนะมันนั่งได้ยังไงมันขันติไหมคะเนี่ย
3: ขันติ
4: มันชอบใจที่จะเล่นการพนันมันชอบใจที่จะเอาชนะมันชอบใจที่จะแก้คืนอย่างเงี้ยเพราะนั้นนักปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมีขันติจริงไหมคะที่เราก็ต้องชอบใจที่จะฝึกตัวเองอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราชอบใจที่จะฝึกเนี่ยนะฮะการฝึกไม่ใช่เรื่องยากละจริงไหมถ้าเราชอบใจจะฝึกนะจริงไหมแต่ถ้าเราแบบฝึกไปทำไมมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะการฝึกของเราจะล้มเหลวเพราะนั้นต้องเริ่มต้นด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหมคะนี่คือองค์ธรรมแห่งความสำเร็จในการฝึกจิตนะคะนะทีนี้ฉันทะแปลว่าพอใจปรารถนาขันติแปลว่าชอบใจนะพอใจปรารถนาบวกกับขันติเข้าไปด้วยนี่แจ๋วเลยนะคะชอบใจอ่ะชอบใจจะฝึกอ่ะชอบใจจะทำอ่ะทำไมล่ะเออแล้วเมื่อกี้อาจารย์ว่ารู้จริงรู้จริงอะไรก็รู้จริงเรื่องความรู้สึกสุขทุกข์เฉยว่าเขาเป็นจิตหรือว่าเขาเป็นแขกจรแล้วเขาอาศัยเกิดที่จิตไหม
3: อาศัยค่ะ
4: เขาอาศัยเกิดนะแต่เขาไม่ใช่จิต พราะนั้นจิตเป็นเจ้าของความรู้สึกไหม
3: ไม่เป็น
4: ไม่เป็นร่างกายเป็นเจ้าของความรู้สึกไหม
3: ไม่
4: ก็ไม่เป็นแล้วเราล่ะไปเป็นเจ้าของความรู้สึกไหมก
3: ็
4: ย
3: ิ่
4: งไม่ได้เลยเข้าใจหรือยังแต่ความเข้าใจผิดเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะพระอาทิตย์ส่องแสงมาที่ต้นไม้เกิดเงาไหมคะ
3: เกิดค่ะ
4: แล้วถ้าเกิดมีต้นไม้ต้นหนึ่งมันเกิดผีสิงหรืออะไรมันพูดขึ้นมานะว่าข้าพเจ้าเป็นต้นไม้แล้วข้าพเจ้ามีเงาอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าเงาไม่ใช่เป็นของต้นไม้จริงไหมแต่เกิดจากเหตุปัจจัยใช่ไม่ใช่คือมีแสงส่องมาพอแสงส่องด้านนี้เงาก็มาทางนี้เนาะพอแสงผ่านด้านนี้เอาละเงาก็เอียงไปเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นเจ้าของเงาคือใครมีไม่มี
3: ไม่มี
4: ไม่มีเงาเกิดจากเหตุปัจจัยนะคะทีนี้ก็มีคนมาตัดต้นไม้ตูบตูบต้นไม้ล้มตู้มลงไปเงาก็หายต้นไม้ก็หายอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเงาไม่ใช่ของต้นไม้ถูกไหม
3: ถูกค่ะ
4: เพราะนั้นความรู้สึกสุขมาเกิดที่ใจด้วยมีการปรุงแต่งอย่างเช่นพอเห็นแบงค์พันเนี่ยสุขเวทนาก็เกิดขึ้นยิ้มไม่ยิ้ม
3: ยิ้ม
4: พวกเราเดินเดินไปเจอแบงค์พันยิ้มไม่ยิ้ม
3: ยิ้ม
4: เลยล่ะอู้อย่างเงี้ยพอมองเข้าไปใกล้ๆแบงค์ปลอมความสุขลากลับไหมคะ
3: ลา
4: ความสุขว่าสวัสดีเจ้าปิ๊กแล้วนะเจ้าเนี่ยมันก็ลากลับเลยแล้วความรู้สึกทุกข์ก็เข้ามาแทนอย่ามาเหมือนแป๊ะเหมือนว่าหงุดหงิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันสุขมาแล้วสุขก็กลับทุกข์มาแล้วทุกข์ก็กลับเฉยมาแล้วเฉยก็กลับเดี๋ยวก็สุขมาแล้วสุขก็กลับเฉยมาเฉยอย่างนี้กลับกลายเป็นเฉยมากขึ้นแล้วเฉยมากขึ้นกลับกลายเป็นเฉยน้อยลงมาแล้วก็กลับมันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้ความจริงอันนี้ใช่หรือไม่
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วเราเพิ่งรู้เมื่อไหร่ใครเพิ่งรู้วันเนี้ยยกมือขึ้นเร็วๆใครเพิ่งรู้วันเนี้ยว่าสุขทุกเฉยเนี่ยมันเป็นแขกจรมันมาแล้วมันก็กลับมันไม่ใช่อยู่ภายในเลยแต่เมื่อก่อนเราเข้าใจผิดว่าความรู้สึกเป็นภายในทีนี้พอเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งภายนอกเนี่ยแล้วเราเคยฝึกไหมเพราะรู้จริงจึง
3: ฝึกตน
4: ใช่ไหมถ้าเรารู้แล้วเราไม่ฝึกนะฮะก็เหมือนเขาเรียกว่ารู้แค่เข้าใจแต่ไม่ได้ฝึกจนเห็นแจ้งแต่ถ้าเราได้รู้ความจริงของพุทธเจ้าแล้วเรามาฝึกจนเห็นแจ้งเนี่ยเราจะอัศจรรย์คำสอนพุทธเจ้ามากแล้วว่าโอ้โหคำสอนพุทธเจ้าทำไมวิเศษอย่างนี้นะคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่บรรลุโสดาบันเนี่ยความทุกข์แต่ก่อนของผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยประมาณดินบนผืนโลกนี้แต่เมื่อบรรลุโสดาบันแล้วเนี่ยความทุกข์จะเหลือเท่ากับดินในปลายเล็บเนี่ยนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุโสดาบันจะอยู่สบายกว่าไหม
3: สบาย
4: สบายเนาะเอาพวกเราทดลองบรรลุโสดาบันดูเนอะว่ามันจะบรรลุโสดาบันได้อย่างไรนะคะพวกเราดูความรู้สึกเนี่ยเกิดจากการเห็นแล้วสุขมีไหม
3: มีค่ะ
4: เห็นแล้วทุกข์มีไหม
3: มีค่ะ
4: เห็นแล้วเฉยมีไหม
3: มี
4: เอาต่อไปพูดเองเลยได้ยินแล้วสุขก็มีเอา

0: ธรรมลมที่ใจก็เรียกว่าใจกับธรรมะกระทบกัน
1: รู้ธรรมะ
0: ที่ใจแล้ว
1: ที่ใจแล้วสุขก็มีรู้ธรรมะที่ใจแล้วทุกข์ก็มีรู้ธรรมะที่ใจแล้วเฉยก็มี
0: เมื่อเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าสุขทุกข์เฉยเป็นสิ่งภายในหรือสิ่งภายนอกเพราะเกิดจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นใช่ไหมคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วต้องหวั่นไหวกับเขาไหมไม่ต้องต่อไปเห็นแล้วสุขเห็นแล้วทุกข์มีสติระลึกรู้ว่าอ๋อๆๆสุขมาเยี่ยมละแต่ไม่เกิดกิเลสกับสุขเวลาทุกข์เกิดก็รู้อ๋อๆๆทุกข์กายนะแต่ไม่เกิดกิเลสกับทุกข์อย่างเช่นได้กลิ่นเหม็นบางกลิ่นได้ปวดหัวมีไหมคะ
1: มี
0: เหม็นเหม็นกลิ่นบางอย่างปั่นท้องมีไหมเหม็นแล้วแบบจะอ้วกอย่างเงี้ยแต่ก็รู้ว่าโอ้นี่ทุกข์กายนะแต่ไม่เกิดกิเลสอย่างเงี้ยและกิเลสมันคือตัวไหนล่ะอาจารย์เวลาสุขมักจะเกิดโลภะใช่หรือไม่
1: ใช่
0: เวลาทุกข์แล้วเกิดโทสะใช่หรือไม่
1: ใช่
0: เวลาเฉยแล้วก็ยังไม่รู้แจ้งใช่หรือไม่
1: ใช่
0: เพราะนั้นเราจะทำยังไงดีเวลาสุขก็จะไม่โลภะไม่ติดใจเพลิดเพลินเอาว่าดิ
1: เวลาสุขก็จะไม่ติดใจเพลิดเพลิน
0: เวลาทุกข์ก็จะไม่โทสะ
1: ไม่โทสะ
0: ทำร้ายจิตใจนะฮะคือทุกข์กายมันก็ทุกข์กายอยู่แล้วพอทุกข์ใจมันทำร้ายจิตใจเพิ่มขึ้นไงเพราะนั้นเวลาทุกข์กายเราจะไม่ทุกข์ใจนะคะเวลาเฉยเฉยเราก็จะไม่หลงไม่โง่ว่างั้นเถอะคือเวลาเฉยห้ามโง่ห้ามหลงก็คือจะรู้ว่ามันเป็นเพียงเวทนาที่เที่ยงหรือไม่เที่ยง
1: ไม่เที่ยง
0: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหม
1: ใช
0: ่อย่างเนี้ยการที่เรารู้อย่างเนี้ยเรียกว่าเริ่มมีสติในเวทนาเสวยเวทนาสุขหรือทุกข์หรือเฉยโดยไม่เกิดกิเลสแล้วก็เริ่มเห็นเวทนาเป็น
1: เวทนา
0: ก็ไม่เห็นเป็นของฉันเวทนามาแล้วเวทนาก็ไปเวทนามาแล้วเวทนาก็ไปเพราะนั้นเวทนาเป็นฉันไหม
1: ไม่เป็น
0: ฉันมีเวทนาไหม
1: ไม่มี
0: ถ้าฉันมีเวทนานี่เห็นผิดเหมือนกับต้นไม้มีเงาต้นไม้ไม่มีเงาเกิดจากปัจจัยจริงไหมเอาต่อไปมีเวทนาอยู่ในฉันไหมหรือมันเกิดระดับ
1: เกิดแล้วดับ
0: ต่อไปมีฉันอยู่ในเวทนาไหม
1: ไม่มี
0: แล้วฉันเป็นใครล่ะโอ้มันต้องรวมหมดอะรวมร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดความจำความนี้แล้วจึงจะเรียกว่าฉันใช่หรือเปล่าเข้าใจไหมฮะเหมือนกับเราเรียกคำว่ารถเนี่ยต้องเรียกรวมหมดเลยทั้งกระบะคลัชเกียร์ล็อกเครื่องยนต์รวมหมดแล้วก็เรียกว่ารถถูกไหมแต่สิ่งเดียวเช่นเครื่องยนต์อย่างเดียวก็ไม่เป็นรถล้ออย่างเดียวก็ไม่เป็นรถเบรกอย่างเดียวก็ไม่เป็นรถถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความรู้สึกอย่างเดียวเป็นฉันไหม
1: ไม
0: ่ก็ไม่เป็นและมีฉันอยู่ในความรู้สึกไหม
1: ไม่มี
0: ก็ไม่มีแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุโสดาบันเนี่ยก็จะเห็นผิดอย่างเช่นเวลาทุกข์ใจเนี่ยเห็นว่ามีฉันอยู่ในทุกข์ใจไหม
1: มีเห็น
0: อย่างเงี้ยเข้าใจไหมมีฉันอยู่ในทุกข์ใจเลยเกิดอาการกลิ้วโกรธเกิดอาการจะเอาให้ได้ดังใจนะคะโกรธละต้องได้ดังใจอย่างเงี้ยนะคะเวลาสุขก็เห็นว่ามีฉันอยู่ใน
1: สุข
0: และเห็นสุขเป็นของ
1: ฉัน
0: พอใครมาเปลี่ยนแปลงความสุขก็โกรธแกมาทำให้ความสุขของฉันหายไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราร้อนๆเนี่ยร้อนเป็นของเราไหม
1: ไม่เป็น
0: แต่เราก็ละร้อนของฉันร้อนเนี่ยเห็นผิดละเราก็เดินตึบมาก็เปิดพัดลมปึกแล้วก็นั่งอย่างนี้นะฮะเกิดสุขไหม
1: ก็เกิดสุข
0: ก็เป็นสุขของใครอีกส
1: ุ
0: ขของฉันและฉัน
1: เป็นสุข
0: แล้วเมื่อกี้ทุกข์มันหายไปแล้วทำไมไม่สังเกตว่าทุกข์ก็ไม่ใช่ของฉันเราก็ไม่สังเกตพอไม่สังเกตก็เกิดการเพลิดเพลินติดใจในสุขอันนี้พอมีคนมาปิดพัดลมปึกโกรธเลยไหมคะ
1: โกรธ
0: เหาะอย่างเงี้ยมันโหขึ้นมาเลยนะฮะเพราะว่าอะไรโทสะมันเกิดมันทำร้ายจิตใจตัวเองก่อนให้ทุกข์ใจพอทุกข์ใจเสร็จมันก็จะไปทำร้ายคนอื่นต่อว่าเป็นยังฮ้อนจะตายนี่ตากแดดมาหมูอะโอ้ก็ยังมาสวกยังมาขาหักโดนเป็นหมาขาหักอีกยิ่งโกรธอีกมันโอ้ยังงี้ได้ยังได้ลุกขึ้นต่อยหน้ากันเลยนะเปี้ยงป้างเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีโทสะแต่ถ้าเป็นคนที่เห็นเป็นเพียงเวทนาเนี่ยเดินมาตากแดดร้อนถามว่าฮ้อนก็ฮ้อนมาตุกใจกะโหก็ฮ้อนนี่ก็ตุกกายแล้วนะแล้วมาตุกใจเพิ่มแย่อย่างโหตุกกายอย่างเดียวอีไปวัดมาเปิ้นบอกว่าบัดดีโดนลูกศร2ดอกเวลาโดนตุกกายนี่เปิ้นฮ้องว่าโดนลูกศรไป1ดอกละถ้าตุกใจนี่โดนดอกที่2หรอบัดดนมาตุกใจฮ้อนก็ฮ้อนกะแล้วไปไหนจะไปหาพัดลมนะเนี่ยไปหรอได้จะแกล้งหัวโอ้ยท่านผู้เจริญ

0: ิ้นจะไปสร้างกรรมสร้างเวรนะท่านถ้าท่านทำเตือนท่านจะโดนนะที่ข้าพเจ้าโดนไปเดียวนี่ก็แสดงว่าทำชั่วมาในอดีตนั่นเนาะเดี๋ยวท่านจะไปเนี่ยเตอเอ็นดูเตอแล้วก็ไปเปิดพัดลมกำลังเย็นมันก็มาปิดจริงๆมันปิดจริงๆเราก็ยิ้มเอ้ยมันเป็นกรรมเป็นเวรแต่เนาะท่านเนาะข้าพเจ้าจัดก่อนกันถ้าอย่าไปแกล้งไผมานั่นเนาะเอ้ยขอสุมาเถอะถ้าจัดก่อนข้าพเจ้าไปแกล้งท่านมาข้าพเจ้าขอสุมาท่านเนอะแต่ชาติจัดนี้ท่านไปถ้าแกล้งแล้วถ้าท่านแกล้งเถอะท่านจะโดนเนี่ยท่านฮ้อนๆท่านก็จะโดนแกล้งเนี่ยนะก็คุยกันดีๆก็ได้เข้าใจไหมแต่ถ้าไม่มีสติปัญญานี่มันจะใสกันเลยนะมันจะโกรธขึ้นมาเลยแล้วพวกเราจะพูดแบบอาจารย์สอนนี้ได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องเป็นไงถ้ารู้จริงมากก็จะฝึกตนมากก็จะอดทนมากก็จะเสียสละมากเข้าใจหรือยังก็กลายเป็นชาวบ้านที่เบิกบานเป็นชาวบ้านที่อารมณ์ดีเป็นชาวบ้านที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเงี้ยเป็นชาวบ้านที่มีเมตตามากไม่ใช่รู้แล้วก็แค่รู้แค่เข้าใจรู้แล้วต้องเอามาลงมือทำเลยอย่างเงี้ยแต่ฝึกมันก็จะต้องชอบใจของมันนะเพราะชอบใจก็เลยอดทนนะแล้วก็เสียสละนะคะทีนี้คำถามว่าถ้าเกิดไม่รู้จริงเลยล่ะเอาพวกเราพูดดังๆเลยถ้าไม่รู้จริงเลยก็จะไม
1: ่ฝึกตนเลยก็จะไม่อดทนเลยก็จะไม่เสียสละเลย
0: ใช่หรือไม่เพราะนั้นเราจะเห็นว่าในสังคมทุกวันเนี่ยฮะเราเจอสังคมที่ไม่เสียสละกันเราก็งงเนาะเราเห็นสังคมเอาเปรียบกันสังคมที่แข่งแย่งแข่งดีโกหกไม่รักษาศีลนะฮะเอาเปรียบมือใครยาวสาวได้สาวเอานะขอให้ทำเป้าได้เป้านี้ได้ยอดเงินขนาดนี้ใครจะเจ๊งใครจะเสียหายไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนี่ทำไมเขาไม่เสียสละบ้างเนี่ยถ้าเราถามอ๋อเพราะเขาไม่รู้จริงนั่นเองให้ถามว่าทำไมเขาไม่รู้จริงเอาละนี่สืบละสืบเอาพวกเราช่วยสืบหน่อยว่าทำไมพวกเราถึงไม่รู้จริงเอาช่วยกันตอบหน่อยหน่อยช่วยกันคิดสิหมออภิญญาทำไมชาวบ้านจึงไม่รู้จริงอ๋อเพราะไม่ได้ฟังธรรมคำถามต่อไปทำไมถึงไม่ได้ฟังธรรมเพราะไม่ได้คบคนดีอ่ะแล้วทำไมถึงไม่ได้คบคนดีอ่ะมันก็งงแล้วนะตอนนี้ก็เพราะไม่ไปคบนั่นแหละใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้คบสรุปแล้วเราจะคบคนดีก็คือเราเริ่มแสวงหาคนดีใช่ไหมคือเราต้องสืบในสังคมเราเนี่ยฮะว่าใครเป็นคนดีทีนี้เราไม่เลยเราไม่รู้เลยว่าอะไรดีน้อยอะไรดีปานกลางอะไรดีมากเนี่ยเราจะเลือกคนดียากไหมคะ
1: ยาก
0: เราก็เราไม่มีมิเตอร์วัดอะเนาะวันนี้มีมิเตอร์วัดคนนี้ดีกี่เซนคนนี้ดีกี่เซนคนนี้ดีกี่นิ้วอะไรเงี้ยมันเลยไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วเพราะนั้นข่าวสังคมที่ออกมาเนี่ยนะทำให้เราได้รู้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้เกณฑ์มาตรฐานในการวัดความดีเราจึงเกิดความหลงไหลกันไปคนไทยเราเนี่ยมีมาตรฐานวัดคนดีกันแค่ไหนถูกไหมเพราะนั้นพวกเราอยากรู้ไหมไม้บรรทัดวัดความดีอยากรู้ไหมคะอยากรู้ใช่ไหมเราไม่ต้องเชื่อหรอกเพราะว่าถ้าเชื่อง่ายเกินไปมันจะผิดหลักกาลามสูตรเนาะเราไม่ต้องเชื่อเราคิดเองเป็นนะลองคิดดูถ้าเรามีเพื่อนอยู่สองคนเนี่ยเพื่อนหนึ่งขี้เหนียวแต่อีกเพื่อนคนหนึ่งให้ทานเนี่ยเราจะรู้เลยใครดีกว่าใคร
1: อีกคนหนึ่ง
0: หนึ่งกับสองเนี่ยหนึ่งตระหนี่สองให้ทานเนี่ยใครดีกว่ากันคะ
1: สองดีกว่า
0: สองดีกว่าหนึ่งต่อไปในสองนี่ให้ทานแต่ให้ทานด้วยผิดศีลด้วยมีไหมพวกนี้มีไหม
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: เยอะแยะนะกินเหล้าเมายาเจ้าชู้แต่ก็ชอบเลี้ยงเนาะเลี้ยงเหล้าลาบลู่เหล้ากันเดี๋ยวก็จัดเลี้ยงนะก็เยอะแยะในสามเนี่ยให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยในสามกับในสองใครดีกว่ากัน
1: ในสาม
0: ในสามดีกว่าในสองเพราะว่ามีทั้งทานทั้งศีลใช่ไหมคะแต่ในสามเนี่ยมีทานมีศีลก็จริงแต่เอาใจใจตัวเองนะเอาตัวเองเป็นใหญ่ขี้โกรธขี้งอนนะแล้วก็ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ปั่มปั่มเป๋อเป๋อแต่ในสี่เนี่ยฮะมีทั้งทานมีทั้งศีลและฝึกสติพยายามฝึกสติมีความเพียรในการฝึกสติใครดีกว่ากันคะ
1: ในสี
0: ่นะฮะเราจะเห็นมาตรฐานความดีที่มากขึ้นทีนี้ในสี่เนี่ยมีทานมีศีลมีสติแต่สมาธิยังไม่ค่อยเก่งแต่ในห้าเนี่ยนะโอ้โหทานศีลสติสมาธิปัญญาเก่งจังเลยนั่งสมาธิได้นานเนี่ยนะเรารู้สึกใครดีกว่ากัน
1: ในห้า
0: ในห้าดีกว่าในสี่เพราะอะไรเพราะในห้ามันนั่งนะจนเรานี่เลดูแล้วเลดูอีกมันยังไม่ออกแฮะ มันนั่งตัวตรงเข้าท่าเห็นเนาะทีนี้ในห้าเนี่ยฮะดูมีสมาธิดีเนี่ยแต่พอโดนแฟนหักอกเท่านั้นนะฮะกินเหล้าเลยร้องไห้แล้วก็เหอะไอ้ยังไอ้พวกนี้สมาธิหินทับหญ้านี่นะนะในหกในหกนี่มีทานมีศีลมีสติมีสมาธิและมีปัญญาในการดับทุกข์ให้ตัวเองดับทุกข์ให้คนอื่นนะคะรู้เห็นอะไรตามจริงวิเคราะห์วิจารณ์อะไรพูดตามจริงตามจริงในห้ากับในหกใครดีกว่ากัน
1: ในหก
0: โอ้ในหกดีกว่าแต่ในหกนี่บางครั้งก็มีกิเลสเล็กน้อยบางทีก็ดูเหมือนไม่มีกิเลสบางครั้งก็มีกิเลสเล็กน้อยเราก็เกาหัวเป็นระยะระยะแต่ในเจ็ดเนี่ยมีทานศีลสติสมาธิปัญญาแล้วเขาวิมุตต์อ่ะคือเขาไม่มีโลภะเลยไม่อยากได้เลยเลยแล้วเขาไม่มีโทสะเลยแล้วเขาไม่มีความโง่หลงเลยนะฮะเขาสิ้นโลภสิ้นโกรธสิ้นหลงเขาวิมุตต์อย่างเงี้ยในหกกับในเจ็ดใครดีกว่ากัน
1: ในเจ็ด
0: อาจารย์เล่นเลี้ยงอย่างนี้มันก็เห็นชัดละก้าก็แน่นอนนี่ฮะนี่คือมาตรฐานแห่งความดีมันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่หรือไม่ที่พวกเราตอบอาจารย์พวกเราตอบเอาอกเอาใจอาจารย์ใช่หรือเปล่าไม่ใช่พวกเราตอบตามแพทเทิร์นหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่เราตอบตามความจริงที่เราสัมผัสรู้ได้ใช่ไหมแล้วทุกวันนี้เราเคยใช้มาตรฐานนี้เข้าไปเช็คคนไหมว่าคนคนนี้มีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนเป็นคนมีสติดีเป็นคนสงบไม่ฟุ้งซ่านเรามีเวลาเช็คอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีเพราะเราเป็นชาวบ้านมันเอาเรื่องอะไรไว้ก่อนผลประโยชน์แม่นบ่แม่นถ้ามีผลประโยชน์ละก็มาคบกันถ้าไม่มีผลประโยชน์เคลียร์ออกไปก่อนรอก่อนเด้อฉันขอคุยธุระกับคนมีผลประโยชน์ก่อนใช่ไม่ใช่เราเลยไม่ต้องมาวัดมาตรฐานมาตรฐานดีๆเด้อๆแล้วไม่ต้องคิดอ่ะมีผลประโยชน์มาเลยได้เท่าไหร่3ล้าน5ล้าน4แสน50,000แล้วก็จบเสร็จเครดิตเสร็จงานเอาไปอิดขอนอนก่อนขออิดรับแล้วเราก็ตื่นมาแล้วเราก็ทำนำกันอยู่อย่างนี้มันจะมีเวลาที่ไหนที่จะเอาไม้บรรทัดวัดความดีไปวัดกันจริงไหมแต่ในวัดเนี่ยฮะในวัดเนี่ยไม่ใช่ในวัดหรอกนะต้องบอกว่าในบางที่บางแห่งเนี่ยคนเขามาอยู่รวมกันมากมายเขาก็วัดความดีกันนะคะว่าดีจริงหรือดีจริงหรือดีจริงหรือเนี่ยเขาก็วัดกันไปวัดกันมาเนี่ยพอมาเทียบเคียงกับคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันก็เข้าล็อกพอดีเนาะถ้าเอาตามสภาพของต้นไม้เนี่ยนะฮะเอาต้นไม้มาตัดกลางปุ๊บเนี่ยแก่นกลางของต้นไม้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดจริงไหมแก่นกลางเนี่ยเป็นสาระเป็นแก่นเอามาทำไม้ปาเก้ก็ได้เอามาทำคานเป็นกลอนเป็นขื่อแปรอะไรอย่างเงี้ยนะได้หมดเพราะมันเป็นแก่นแข็งปึ๊กเลยเนี่ยส่วนเนี้ยฮะที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับศาสนาของพระองค์ว่าผู้ใดหลุดพ้นจากโลภโกรธหลงแล้วเนี่ยคนนั้นได้แก่นของศาสนาได้สาระของชีวิตนะคะน่าสนใจไหมน่าสนใจไหมน่าสนใจเนาะความวิมุตต์หลุดพ้นเนี่ยแต่ถัดจากกับวิมุตต์ออกไปเนี่ยเขาเรียกว่ากับผีไม้กับผีไม้อีตรงกับผีไม้เนี่ยภาษาบาลีว่ายะถาภูตญาณทัศนะแปลไทยว่ารู้และเห็นตามเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่เรารู้และเห็นตามเป็นจริงเนี่ยเราเริ่มได้กระพี้ของศาสนาละพวกเรารู้และเห็นตามเป็นจริงไหมคะว่าเกิดมาต้องแก่เนี่ยต้องป่วยเนี่ยต้องตายนี่คือปกตินี่คือความจริงแล้วก็ร่างกายจิตใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ทนไหวหรือทนไม่ไหว
1: ทนไม่ไหว
0: แปรปรวนอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยฮะรู้เห็นตามเป็นจริงนี่เป็นกระพี้ของศาสนาแต่ท่านนั่งสมาธิเก่งเนี่ยนะเป็นเพียงแค่เปลือกของศาสนาเอาพูดดังๆเลยทำสมาธิเก่งเนี่ยได้เพียงแค
1: ่เปลือกของศาสนา
0: อย่างเงี้ยฮะแต่ถ้ารักษาศีลเคร่งเนี่ยได้แค
1: ่สเก็ดของศาสนา
0: อย่างเงี้ยแล้วถ้าบวชปั๊บรวยเลยนะฮะมีสอลอยย่อยมีอะไรใหญ่เนี่ยได้แค
1: ่ลาบ
0: กิ่งใบดอกผลของศาสนาพอเราบวชปุ๊บแล้วเราอู๋ตึกใหญ่จีวรเยอะอาหารเยอะยุกยาเยอะมากเราได้แค่กิ่งใบดอกผลของศาสนาแต่ถ้าบวชแล้วเราได้ศีลเคร่งมากก็ได้แค่สเก็ดเราได้สมาธิก็ได้แค่เปลือกได้ความรู้เห็นตามจริงก็ได้แค่กระพี้แต่ถ้าหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงหลุดพ้นจากความอยากที่บีบคั้นหัวใจเรานี่คือได้
1: แก่น
0: ของศาสนาเอาล่ะคำถามพวกเราอยากได้แก่นหรือไม่อยากได้แก่นจะเช็คดูนะฮะพวกเราอยากจะเป็นอิสระหลุดพ้นจากความง่วงหรืออยากจะเป็นทาสความง่วง
1: อิสระจากความง่วง
0: เนี่ยแสดงว่าเราอยากได้อะไรแก่ได้แก่นพวกเราอยากได้ความอิสระหลุดพ้นจากความขี้รำคาญหรือเราอยากเป็นทาสของความรำคาญ
1: อยากหลุดพ้นจากความรำคาญ
0: ก็แสดงว่าเราอยากได
1: ้แก่น
0: พวกเราอยากเป็นทาสของความริษยาหรือเราอยากจะหลุดพ้นจากความริษยา
1: อยากหลุดพ้นจากความริษยา
0: เราอยากจะเป็นทาสของความขี้บ่นทั้งที่ไม่อยากบ่นแต่มันก็บ่นหรือเราอยากจะหลุดพ้นจากความบ่น
1: อยากหลุดพ้นจากความบ่น
0: เข้าใจเนี่ยแสดงว่าเราอยากได้
1: แก่น
0: ของศาสนาทีนี้ต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะเอาแก่นมาเนี่ยสามารถไหมที่จะเดินไปถึงก็กุ้ยเอาแก่นมาเลยหรือว่าเราต้องเลื่อยตัดผ่านไป
1: เลื่อย
0: เข้าใจไปถึงเราก็ต้องตัดกิ่งใบดอกผลออกก่อนเนาะตัดกิ่งตัดตุ๊บเอาละเอาเลื่อยมาแล้วเราก็ฉุกชักฉุกชักนะก็ผ่านอะไรสเก็ตเปลือ
1: ก
0: กระพี้แก่นนะจนมันล้มตูมลงมาล้มอยู่แล้วก็ถากละนะถากเปลือกออกกระพี้สะเก็ดออกแล้วจากนั้นก็ตัดกระพี้เป็นชิ้นเอาเป็นไม้ไว้ทำรั้วเนาะไม้ปีกเอาไปทำรั้วแก่นกลางมันเราก็เอามาทำเสาทำคานใช่ไหมเพราะนั้นศาสนาของพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะเราจะต้องแทงทะลุก็คือต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราจะต้องฝึกสติสมาธิให้มั่นคงและต้องฟังธรรมให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงจนหลุดพ้นเอ๊ะมันจะหลุดยังไงอาจารย์อ้าวดูต่อไปหลุดได้หรือไม่ได้เมื่อกี้อาจารย์สอนว่าไงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเป็นของเราหรือไม่เป็นของเรา
1: ไม่เป็นของเรา
0: สมัยก่อนที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยเวลาเสียใจเนี่ยเป็นทาสความเสียใจนานไหมคะ
1: นาน
0: ต่อไปนี้เวลาเสียใจมาพอสติเกิดโหโหเสียใจกันเนี่ยไปอย่างนี้คือหลุดเลยเพราะรู้จริงจึงฝึกตนทีนี้ถ้าเราเองละไม่ได้สมมติมันเสียใจเนาะมันกรูปลงมาแล้วมันก็ฮู้นั่งหน้างอเพื่อนช่วยได้ไหม
1: ได้
0: เพื่อนก็บอกเธอไปฟังธรรมมาแล้วนะว่าเสียใจเป็นแขกมาเงียบมาอยากมันเหมือนลมเนี่ยมันมาแล้วมันกลับไปนะเสียใจไหลมันออกไปเถอะนะพอได้ฟังปุ๊บเราก็เนาะเปลี่ยนผัสสะมันก็เปลี่ยนเวทนาแล้วหรอว่าแล้วก็ไปอ่านหนังสือธรรมะบ้างไปสนทนาธรรมะบ้างไปโน่นไปนี่ไปทำงานบ้างมันก็หลุดออกจากอารมณ์นั้นเราก็เริ่มเห็นความจริงว่าสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสสอนไว้เป็นความจริงที่มีประโยชน์และเอื้อความสุขให้กับชีวิตจริงๆเพราะเราหลุดออกจากความรู้สึกเศร้านั้นได้อย่างเงี้ยเขาก็ถามเราเนาะพอเราอารมณ์ดีแล้วเขาก็ถามเธอเศร้าอะไรเหรอก็เศร้าถึงหลานคนนึงทำไมเหรอมันดีเธอแล้วมันทำไมตายไปเหรอเอ้าแล้วเธอเศร้าทำไมคนนั้นก็ต้องหามันด้วยไม่จริงอะแต่นะก็ต้องแต่นะไม่จริงอะโหต้องนะเธอเนี่ยมีตัณหาความอยากโหเอาละเราโดนว่าเราก็ไม่พอใจนะไอ้ยังหลานคนนี้ช่วยงานเธอได้เยอะใช่ไหมแม่นหลานคนนี้เป็นผลประโยชน์ของเธอใช่ไหมแม่นนั่นแหละเธอเนี่ยอยากให้มันไม่ตายเพราะเธออยากได้ผลประโยชน์จากมันใช่ไหมแม่นนั่นนะเธอมีตัณหาเธอเลยเสียใจไงเฮ้ที่จริงถ้าเธอไม่มีตัณหานะเธอก็จะเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติหลานคนนี้เกิดหลานคนนี้ตายก็เป็นเรื่องปกติเธอจะมาเสียใจทำไมแล้วทำเป็นพูดแบบนางเอกว่าคิดถึงไม่ใช่หรอกเธออยากได้ผลประโยชน์จากเขาต่างหากล่ะโอ้เธออย่างมาล้ำลึกเธออย่างมาพอซ่องหัวใจฉันก้นบึ้งของหัวใจฉันเลยค่ะโอ้แน่นอนคำสอนพุทธเจ้านี่ล้ำลึกนะฮะลงไปส่องถึงก้นบึ้งของหัวใจแล้วก็แซะความทุกข์ทิ้งออกไปเลยถ้าเราอ่านใจเราออกเราจะขำมากเลยเข้าใจไหมร้านเรามีสองคนเนี่ยคนแรกตายเราไม่ร้องไห้เลยฮะไม่คิดถึงเพราะอะไรมันติดยาบ้าแล้วมาขู่เอาเงินเราบ่อยๆพอมันตายเราซาตุอีหรอรักว่านะอยู่ในห้องเราซาตุหืออีหรอแล้วพอญาติถามเนาะได้ยินข่าวหลานตายโอ้คนเอาเนาะเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามาแท้เสียใจเนี่ยพอหลานคนที่สองตายนะร้องไห้ไม่เหรอเอ็นดูมันอีหรอก็เตอมันแท้ที่จริงได้ผลประโยชน์จากเขาเพราะเด็กคนนี้ทำงานเก่งนะเมคมันนี่ให้เราเยอะแล้วเราใช้งานนี่ปรึบปรับปรึบปรับรวดเร็วทันใจใช้ขวาเป็นขวาซ้ายเป็นซ้ายดำเป็นดำเขาเป็นเขาให้โกหกก็โกหกให้ทุศีลมันก็ทุศีลดังใจเราไปหมดเลยเงี้ยเงินทองเราไหลมาเทมาพอตายปุ๊บเราร้องไห้เพราะเรา ไม่รู้จริงจึงไม่ฝึกตนจึงไม่อดทนและไม่เสียสละเข้าใจไหมแต่ถ้าเรารู้จริงว่าโอ้หลานคนนี้ทำประโยชน์ให้เรามากเลยนะเนี่ยเขาตายปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เสียใจเลยฮะชีวิตเกิดมาต้องตายโอ้เขาตายความผลประโยชน์กระทำกันมากเรารีบไปหาครอบครัวเขาเลยช่วยเหลือทันทีเนี่ยเห็นไหมฮะเอาเงินไปทุ่มเลยซื้อลงศพหรือจัดงานให้หรืออะไรปุ๊บบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มไม่ต้องเสียใจเลยนะฮะเอาจัดพระดีๆมาเทศให้คนบรรลุทำกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมองว่าโอ้ท่านยังมาเสียสละขนาดนี้เราก็ตอบไงเพราะรู้จริงจึงฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละนี่คือธรรมะของชาวบ้านเข้าใจหรือยังวันนี้เรารู้จริงว่าเวทนาเหมือนลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถูกไหมคะไหนลองท่องเองสิ
1: เวทนาเหมือนลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
0: จริงไม่จริงมันเหมือนลมคือมันผ่านแวบแล้วมันก็จากไปลมบางลมก็ตันอยู่นานมีไหมคะ
1: มี
0: นะพายุไต้ฝุ่นหมุนวู้วู้วู้อยู่นานแต่สักพักมันก็ดับไปเพราะนั้นเวทนาจะรุนแรงแค่ไหนจะไงคอยดูมันขยับขยื่นทำโน่นทำนี่เดี๋ยวมันก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆ คลายค่อยๆดับไปนะคะเวทนาเหมือนลมนะเพราะนั้นมาอยู่วัดนี่จะมีเวทนาไหมคะ
1: มี
0: เวทนามันเกิดกับทุกจิตเอาท่องสิ
1: เวทนาเกิดกับทุกจิต
0: เพราะนั้นไม่มีจิตไหนที่ไม่มีเวทนาไม่สุข
1: ก็ทุกข
0: ์ไม่ทุก
1: ข์ก็เฉย
0: ไม่อันใดก็อันหนึ่งจำไว้เถอะเพราะนั้นคนฉลาดจึงไม่แสวงหาเวทนาเข้าใจไหมไม่ต้องไปแสวงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอแล้วเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวทนาก็จะเกิดเป็นสุขบ้าง
1: เฉย
0: สุขละเอียดคือเฉยบ้างแค่นั้นแหละนะแต่ทุกข์ใจไม่มีไม่มาทุกข์ทำไมทุกข์ใจเกิดจากอวิชชานะเกิดจากความขี้โกรธเกิดจากความไม่พอใจเกิดจากการทำร้ายจิตใจนะทุกข์ใจนี่นะทีนี้ทุกข์ใจเนี่ยมันมีดีกรีนะมีดีกรีลมปัจจอยเนี่ยมันทุกข์ใจอย่างเนี่ยใจแล้วไม่แช่มชื่น
1: ทุกข์แล้ว
0: ทุกข์แล้วอึดอัด
1: ทุกข์แล้ว
0: บอกมาทุกข
1: ์ทุกข์แล้ว
0: นะฮะทุกข์หมดเลยนะอึดอัดบอกไม่ถูกกลุ้มกังวล
1: บ่ม่วน
0: บ่ม่วนเป็นห่วงเนี่ยฮะนี่เป็นทุกข์หมดเลยทั้งหมดเกิดจากความไม่รู้จริงเรื่องเวทนาเพราะนั้นถ้าเรารู้เรื่องเวทนาดีแล้วเนี่ยเราก็จะมองว่ามันเป็นเหมือนลมที่พัดมาแล้วก็
1: พัดไป
0: นะคะแค่นั้นเองเนาะเพราะนั้นเวทนาอะไรมาก็มองมันอ๋อตอนนี้สุขกายมาก็รู้โอเคไม่ต้องเกิดราคะไม่ต้องเกิดความติดใจเพลิดเพลินพอทุกมาก็อ๋อก็ไม่ต้องไปโทสะเวลาเฉยมาก็อ๋ออย่ามีโมหะให้รู้แจ้งว่ามันเป็นเพียงเวทนาที่ไม่เที่ยงนะวันนี้เรียนเรื่องนี้นะพอเรียนเรื่องนี้รู้จริงเรื่องนี้ก็ไปฝึกเรื่องนี้เอาละอนุโมทนาขอให้ทุกท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนามีความเกษมสำราญกายใจพ้นจากทุกโศกโรคภัยด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้รู้จริงและขอให้ฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าจนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: คารวะสัทธรรม4
3: เพราะรู้จริงจึงฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละ
2: นี่คือธรรมะของชาวบ้านเชื่อหรือไม่

ันนี้ขอเชิญติดตามเรื่องราวคำร้องของหญิงชาวนาที่ให้อุทาหรณ์สะท้อนบอกว่าสามีภรรยาหาง่ายแต่พี่น้องร่วมอุทธรหายากเรื่องมีอยู่ว่าครั้งอดีตการมีครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งทำนาอยู่ใกล้ๆกับแนวป่าวันหนึ่งสามีและลูกชายรวมถึงพี่ชายของนางทำนาอยู่ในที่นาแห่งนั้นวันนั้นเองพวกโจรออกจากป่าบุกเข้าปล้นหมู่บ้านหนึ่งแล้วหนีมาทางที่พวกเขาทำการงานกันอยู่ไม่นานนักก็มีพวกเจ้าทรัพย์และเจ้าหน้าที่ติดตามโจรมาถึงที่นาเห็นพวกเขาแล้วกล่าวหาว่าพวกเจ้าเป็นโจรเที่ยวปล้นลักขโมยเขาตอนนี้จะมาเสแสร้งทำเป็นชาวนาพวกเขาคิดว่าคนทั้งสามเป็นโจรจึงจับกุมตัวไปทูลแด่พระราชาพาราณสีว่าคนเหล่านี้เป็นโจรภรรยาของชาวนารู้ว่าสามีลูกและพี่ชายถูกจับกุมตัวไปก็ติดตามมายังพระราชนิเวศแล้วเดินร่ำให้กลับมานั่งอยู่ไม่ไกลจากที่พระราชาประทับนั่งพลางพูดไปว่าขอพระราชาได้โปรดพระราชทานเครื่องนุ่งห่มแก่หม่อมฉันเถิดพระราชาทรงสดับคำพูดของนางจากเจ้าหน้าที่แล้วตรัสสั่งให้เจ้าหน้าที่นำผ้าห่มไปให้นางเมื่อเจ้าหน้าที่นำส่งให้นางกล่าวว่าดิฉันไม่ได้ต้องการขอผ้าอย่างนี้ดิฉันต้องการให้พระราชาพระราชทานเครื่องนุ่งห่มคือสามีพวกราชบุรุษนำความนั้นกราบทูลให้ทรงทราบพระราชาตรัสสั่งให้นำนางเข้าเฝ้าและทรงตรัสถามว่าได้ยินว่าเจ้าขอผ้าคือสามีหรือนางกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพแท้จริงสามีชื่อว่าเป็นผ้าห่มของสตรีเพราะถ้าไม่มีสามีแม้สตรีจะนุ่งผ้าราคาถึง 1,000 กหาปณะก็ยังชื่อว่าหญิงเปลือยเปล่าพระเจ้าค่ะดังที่บัณฑิตมักพูดกันว่าแม่น้ำที่ไม่มีน้ำก็ชื่อว่าแม่น้ำเปลือยเปล่าแว่นแขวนที่ไม่มีพระราชาก็ชื่อว่าแว่นแขวนเปลือยเปล่าผู้หญิงที่ปราศจากสามีถึงจะมีพี่น้องถึง10คนก็ชื่อว่าหญิงเปลือยเปล่าพระราชาทรงสดับแล้วทรงเกิดความเลื่อมใสจึงตรัสถามว่าบุคคลทั้งสามนี้เป็นอะไรกับเจ้านางกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพในสามคนนี้คนหนึ่งเป็นสามีคนหนึ่งเป็นพี่ชายคนหนึ่งเป็นลูกชายพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามว่าในคนทั้งสามเจ้าต้องการช่วยใครเราจะปล่อยตัวให้เจ้าหนึ่งคนนางทูลว่าพระองค์ไม่อาจปล่อยได้ทั้งสามเลยหรือตรัสว่าใช่เราจะให้เจ้าช่วยได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นนางทูลว่าในเมื่อไม่อาจปล่อยได้ทั้งสามคนก็ขอให้พระองค์ทรงปล่อยพี่ชายของหม่อมฉันเถิดพระราชาตรัสถามว่าทำไมเจ้าไม่ช่วยสามีหรือลูกชายเพราะอะไรเจ้าจึงขอให้ปล่อยพี่ชายนางทูลตอบว่าสามีและลูกหม่อมฉันหาได้ง่ายกว่าพี่ชายพระเจ้าค่ะแล้วกราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพหม่อมฉันหาบุตรได้ง่ายเหมือนเก็บของเข้าไว้ชายพกสามีเล่าเมื่อหม่อมฉันเดินไปตามหนทางก็หาได้แต่สถานที่ที่หม่อมฉันจะไปหาพี่น้องร่วมอุทธรได้หม่อมฉันมองไม่เห็นเลยพระราชาทรงสดับแล้วทรงพระดำริว่าเธอคนนี้พูดได้ดีจริงๆทรงโปรดให้ปล่อยคนทั้งสามเป็นอิสระพระราชทานให้นางพาพวกเขากลับบ้านไปโดยมีการอธิบายความหมายที่นางพูดคือหม่อมฉันเข้าป่าหาผักผูกชายผ้าทำเป็นพกแล้วเก็บผักใส่พกนั้นผักหรือสิ่งของที่เหน็บหรือเก็บไว้ชายพกจึงหาง่ายการหาบุตรธิดาก็หาได้ง่ายอย่างนั้นคือเมื่อร่างกายยังพร้อมมีบุตรได้การหาสามีก็ง่ายแค่เดินไปคนเดียวตามหนทางก็พบชายที่เป็นสามีได้ทั้งนั้นส่วนพี่ชายหรือน้องชายแท้ๆร่วมพ่อแม่เดียวกันหายากเพราะพ่อแม่ของหม่อมฉันเสียชีวิตไปหมดแล้วจึงไม่เห็นสถานที่คือครรภ์มารดาที่เป็นสถานที่เกิดของพี่น้องอีกดังนั้นคติในเรื่องนี้จึงกล่าวว่า
ลูกหาได้ง่ายเหมือนเก็บของไว้ชายพกสามีเดินไปตามหนทางก็หาได้